0: เรื่องในตลอดระยะ70ปีผ่านมาซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการพบปะเยี่ยมยามของคณะผู้แทน2ประเทศอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะเมนการเยี่ยมยามลาวของประธานนายกรัฐมนตรีนาเรนดาโมดีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียในเดือนตุลาปี2024ผ่านมาพร้อมนี้สองฝ่ายยังได้แสดงความสมเชยในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศในปี2016นี้และเห็นดีจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวให้มีเนื้อในและความหมายความสำคัญนอกนี้ยังเห็นดีสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามที่มีอยู่แล้วของ2ประเทศให้เจริญงอกงามและได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบภาคพื้นและสากลเป็นต้นขอบการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาอาเซียนอินเดียองค์การสหประชาชาติและอื่น
1: ๆการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาคมครบรอบ27ปีจัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนธรรมดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพ้นปัญหาโลกร้อนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยข่มขู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวะนานาพันธุ์ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาคมครบรอบ27ปีท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมยกให้เห็นว่าภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่5มิถุนาของทุกๆปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกและยกระดับความตื่นตัวในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมในทุกๆปีจะได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวร่วมกับประชาคมโลกสำหรับปีนี้องค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมได้กำหนดหัวข้อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้คำขวัญการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสภาพภูมิอากาศสำหรับลาวได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคือถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นคำขวัญการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มีเป้าหมายเน้นนักใส่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นปัญหาท้าทายและส่งผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลก
2: สำหรับสปป.ลาวก็ประเสริญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเช่นสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวภูมิอากาศสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลามป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถึกตามฤดูกาลเกิดมีฝนหมากเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินสอเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงร่างพื้นฐานพื้นที่การทำการติดและส่งผลกระทบต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติต่อปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนและได้เชื่อมสานเอาเวียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีปี2026หา2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเฮือนแก้วให้ได้ 60% ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยการหันไปสู่การคิดพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้ 70% ในปี2035
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ยกให้เห็นตื่มว่าการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้จะได้จัดเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งรัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และหลากหลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกระดมและสุขยู่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมทางภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการป้องกันลดพ้นและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบัวระบาดต้นไม้ลดพ้นการนำใช้พลาสติกบ่อถิ่มบ่อจูดขี้เหงื่อสะทรายบ่อจูดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมและบ่อทำลายป่า
0: เน ในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลให้สุ่มใส่แก้ไขบรรดาข้อเสนอของบรรดาแขวงให้แต่ละภาคส่วนกวดกาคืนบรรดาเอกสารทางการที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนที่ได้เซ็นยั่งยืนจากนายบ้านในเมื่อก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการต่างๆให้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางสนองข้อมูลผลการประเมินบรรดาโครงการขุดค้นบ่อแฮให้บรรดาแขวงเพื่อให้แขวงสะดวกในการติดตามสุกอยู่ให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีประสานสมทบกับแขวงอัตปือและแขวงจำปาสักเพื่อลงสำรวจเขตแดนเสื่อมต่อให้ละเอียดจะแจ้งและมีความชัดเจนในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไข่ขึ้นเมื่อบดลมานี่ท่านคำภาพิมพ์สอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าให้แต่ละกระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการประเมินการจะตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที40ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่13มีนาคม2026โดยเฉพาะการพัดเปลี่ยนกันมาประจำการมีด้านดีด้านอ่อนและจะควรสืบต่อขึ้นแนวใดสังรวมเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติที่สินำของรัฐบาลตามที่ได้ระบุไว้ในมติคำสั่งแจ้งการต่างๆแล้วรายงานให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีทราบก่อนการดำเนินกองสุมรัฐบาลแต่ละเดือน
3: ให้แต่ละกระทรวงองค์การเทียบเท่าและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่40ทับนย.ลงวันที่13มิถุนายนมีนา2026โดยเฉพาะการผัดเปลี่ยนกันมาประจำการมีด้านดีด้านอ่อนและจะควรสืบต่อคือแนวใดสั่งรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศนำของรัฐบาลตามที่ได้ระบุในมติคำสั่งแจ้งการต่างๆแล้วรายงานในห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีทราบก่อนดำเนินการประชุมรัฐบาลแต่ละเดือน
0: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลให้สุ่มใส่จะตั้งพันขยายผลกองประชุมต่างๆผลการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของกันน้ำผักหลัดแผนหัวมือสองฝ่ายกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และขอบการหัวมือหลายฝ่ายในอนุภาคพื้นให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นกาเกียมต้อนรับการเดินทางเยี่ยมยามลาวของการน้ำขันสูงต่างประเทศกาเกียมให้แก่การน้ำขันสูงของผักและหลัดเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจเยี่ยมยามทางการและเข้าร่วมกองประชุมสำคัญต่างๆอยู่ต่างประเทศในเดือนมิถุนายนนี
1: ้5ปีต่อหน้านับแต่ปี2026หา2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองให้มีความทันสมัยยืนยงและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศแก้ไขการจราจรแออัดให้สะดวกว่องไวและแก้ไขสภาพน้ำท่วมขังในตัวเมืองในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบดินมานี่อยู่นครเวียงจันทน์ท่านลิตาคัตติยะหงรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสู่สนสั่งนิติกรรมในการคุ้มครองเวียกงานเคหะผังเมืองและพัฒนาตัวเมืองให้ได้16ฉบับไปเคียงคู่กับการบังคับใช้นิติกรรมให้เข่งขัดสร้างแผนปรับปรุงและแผนแม่บทพัฒนาตัวเมืองตามแล้วเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงและตัวเมืองที่สำคัญโดยเฉพาะแผนผังตัวเมืองนครเวียงจันทน์ตัวเมืองตามแล้วทางรถไฟลาวจีนและตัวเมืองที่สำคัญให้ได้อย่างน้อย1นครและ7ตัวเมืองและอื่น
4: ๆสร้างแผนปรับปรุงและแผนแม่บทพัฒนาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำของและตัวเมืองที่เป็นสำคัญโดยเฉพาะแม่นแผนผังตัวเมืองละเอียดนครหลวงจันทน์และตัวเมืองรวมตามแนวเศรษฐกิจรถไฟลาวจีนและตัวเมืองที่สำคัญให้ได้อย่างน้อย1นครและ7ตัวเมืองสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองสู่สนพัฒนาโครงร่างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองของบรรดาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำของตัวเมืองตามแนวทางรถไฟลาวจีนและตัวเมืองสำคัญให้ได้3ตัวเมืองและสร้างสนามกินขี้เหงื่อที่ได้มาตรฐานให้ได้4แห่ง
1: ท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาตัวเมืองให้กลายเป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนทันสมัยยืนยงปกปักษาตับฟังเรียบตามแม่น้ำและป้องกันภัยน้ำท่วมบรรดาตัวเมืองไปกับการสนองน้ำประปาและสุขภิบาลให้ประชาชนอยู่ตัวเมืองในขอบเขตทั่วประเทศ
0: แขวงจำปาสักเตรียมพร้อมหอบด้านในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาม.4และม.7ประจำสุขเย็น2025-2026ทั่วแขวงมีนักสอบเสียงสั้นม.4ทั้งหมด 5,061 คนหญิง 2,597 คนมีศูนย์สอบสิ่ง31ศูนย์243ห้องสอบสิ่งส่วนสั้นม.7มี 3,241 คนหญิง 1,539 คนมี11ศูนย์สอบสิ่งท่านผู้วงอภัยหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงแจ้งว่าการสอบเสียงจบสั้นม.4จะจัดขึ้นในวันที่15-12มิถุนายนนี้ส่วนสั้นม.7แม่นวันที่17-19มิถุนายนนี้พร้อมกันในทั่วประเทศนอกจากความพร้อมด้านอาคารสถานที่โต๊ะตั้งและอุปกรณ์การสอบเสียงแล้วแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับประกันด้านความปลอดภัยความสงบเวียกงานแพทย์หมอประจำศูนย์ตลอดฮอดการกะเกียมความพร้อมนโยบายต่างๆในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักสอบเสียงอย่างดีที่สุด
5: สำหรับการห่างหากะเกียมความพร้อมในการสอบเสียงประจำโรงเรียน2566นี้คณะกรรมการปกครองแข้งก็คือคณะกรรมการปกครองเมืองอยู่ในเก่าเมืองหนึ่งนครหันก็ได้ขอตกลงว่าโดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบนับแต่แต่งตั้งคณะรับผิดชอบการเข้าศูนย์สำเนาหัวบทสอบเสียงและก็คณะกรรมการลงสุกอยู่ติดตามการสอบเสียงอยู่ในแต่ละศูนย์และคณะกรรมการย่ำห้องภายใต้การสีน้ำน้ำผ้าโดยตรงในหอบหลานของคณะกรรมการปกครองแข้งก็คือคณะกรรมการปกครองเมืองเก่าเมืองใดหนึ่งนครหันมาหอดปัจจุบันนี้ก็สามารถตีราคาสังรวมแล้วว่าพวกเข้ามีความพร้อมห้อยส่วนห้อยที่จะจัดตั้งการสอบเสียงในสันม.4และสันม.7สำหรับสันม.4นี้มันจะเริ่มการสอบเสียงอยู่ในวันที่10เดือน6ไปหาวันที่12ซึ่งว่าจะได้เสียงอยู่ในหาวีซ่าลักและก็สันม.7เนี่ยมันจะเริ่มสอบเสียงอยู่ในวันที่17หาวันที่19เดือน6อยู่ในหาวีซ่าลักสำนักศูนย์สอบเสียงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นในจัดตั้งปฏิบัติสอบเสียงอยู่ในเมืองและนครปักเซ
0: ในโอกาสนี้ท่านผู้วงอภัยเรียกร้องถึงผู้ปกครองจงร่วมกันเป็นเจ้าการเอาใจใส่ติดตามสุขยู่และหับส่งลูกหลานของตนให้เข้าร่วมการสอบเสียงอย่างทันเวลาหลีกเว้นการเกิดอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจที่ดีให้แก่ลูกหลานพร้อมเดียวกันนั้นยังฝากถึงนักเรียนชั้นม.4และม.7จงสุมสติปัญญาค้นคว้าบทเรียนและสู่สนอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นคนยุคใหม่ที่มีความรู้อันหนักแน่นพร้อมที่จะนำเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศชาติเฮ็ดให้บ้านเมืองของพวกเขามีความศิวิไลก้าวหน้าทันสมัยและมั่นคงถาวรเนื่องจากการสอบเสียงครั้งนี้บ่แม่นเพียงแต่การวัดผลการเรียนเท่านั้นแต่แม่นใบยั่งยืนแห่งความภาคภูมิใจในสายสามัญศึกษาเพื่อก้าวไปสู่การเรียนวิชาชีพขั้นสูงทั้งภายในและต่างประเทศ
1: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ถือเอาการโฆษณาเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญในการปลุกระดมให้ประชาชนรู้จักปกป้องป่าไม้และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตัวเมืองท่านองค์อาจเสญเสนหงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาได้เอาใจใส่โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโรงแรมเฮือนผักห้านอาหารนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศได้รับรู้เข้าใจในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดจบงามในตัวเมืองรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
6: ๆเผยแพร่โฆษณาทางสื่อออนไลน์นี่แหละให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนและผู้ประกอบการตะลอกฮอดบรรดานักท่องเที่ยวภายในและภายนอกทั้งได้รับรู้เข้าใจต่อปัญหาเวียกงานปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดความจบงามอยู่ในโครงเขตท่องเที่ยวทั้งปัญหาที่ซอกนี่แล้วแม่นในเฮาจะได้ลงสุกอยู่ตามบรรดาโรงเรียนสร้างกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมหั้นอยู่ภายในโรงเรียนหั้นเป็นต้นว่าสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกไม้บ่หรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่มันติดพันกับการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมหั้นนะเก็บขี้เหญ้าบ่อนามัยแล้วก็มีเฮ็ดเป็นกิจกรรมเฮ็ดเป็นมอบของขวัญรางวัลให้ผู้ที่เฮ็ดได
1: ้ท่านองค์อาจเสญเสนได้เรียกร้องถึงประชาชนสาวแขวงเวียงจันทน์ให้เอาใจใส่ในการปกป้องรักษาป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มลพิษจะดับสูญไปในตูนอกนี้ป่าไม้ยังเป็นกำแพงคุ้มกันภัยธรรมชาติเป็นต้นภัยน้ำท่วมและอื่นๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบดลมานี่ห้องว่าการแขวงอัตปือจัดกรมประชุมสรุปผลงานดำเนินเวียกงานประจำปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านลิดคำโฮมอินตาหัวหน้าห้องว่าการแขวง เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านบุญถึงดวงสวรรค์เลขาพระแขวงอัตตปึ

0: พรรคแขวงเปิดกว้างครั้งที่13สมัยที่11ขององค์คณะพรรคแขวงได้เกี่ยมควบคุมด่านเหนือในต่างๆให้แก่กองประชุมคณะประจำพรรคแขวงเจ้าแขวงห้องเจ้าแขวงเป็นปกติติดพันกับการพันขยายเหนือในกองประชุมคันต่างๆในแต่ละระยะให้บรรณาภายในการอำขวางแขวงและเมืองเพื่อจะต่างปฏิบัติได้ทันเวลานอกนั้นยังเฮ็ดหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การในการขนขวบวิเคราะห์วิจัยและมีคำเห็นด่านวิชาการต่อเอกสารต่างๆของแผนกการองค์การจัดตั้งอำขวางแขวงเมืองและภาคส่วนอื่นๆเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การนำของแขวงขนขวบพิจารณาและตกลงให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
1: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: เมื่อบดลมานี่อยู่ที่เมืองปากอู่ได้มีพิธีมอบหับโครงการและเปิดให้บริการนำใส่ระบบน้ำประปาให้ประชาชน2บ้านโดยการเป็นประธานของทานสายพลสุขเสริมประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากอู่ท่านนางภูวันแสนบุตรราชรองหัวหน้ากลุ่มน้ำประปากระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: ท่านปุ่นปอนเมฆดาราหัวหน้าคะแนนเคหะพังเมืองและน้ำประปาแผนกโยธาธิการและขนส่งได้ขึ้นผ่านบทสรุปผลสำเร็จโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาห้างฮูบาโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาเมืองปักอูมีลวงยาวคงทรายทอทรงน้ำทั้งหมด 19,054 เมตรกว่ำเอาบ้านส้มสนุกและบ้านฮัดหยามี372ครอบครัวพลเมือง 1,879 คนได้สมซายรวมมูลค่าก่อสร้าง 653,500 กว่าดอลลาร์สหรัฐเริ่มก่อสร้างวันที่22ตุลาคม2024 5วันที่22มังกรปี2026ใช้เวลาการก่อสร้าง15เดือนจากนั้นต่างหน้าแผนกการเกี่ยวข้องได้ผัดเปลี่ยนกันมีคำเห็นต่อกับขั้นตอนการบริหารการจัดตั้งปฏิบัติระบบน้ำประปาตอนท้ายทันไส้ผลสุขเสริมได้มีคำเห็นเฮียคองให้องค์การปกครองบ้านและประชาชนภายหลังได้สมใจน้ำประปาแล้วต้องเป็นเจ้าการปกปักษาพร้อมทางนำใส่น้ำประปาให้ถูกกับระเบียบการที่กำหนดไว้จากนั้นได้มีการตัดแทบผ้าและเปิดนำใส่น้ำประปาอีกด้วยปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงล่วงพะบางรายงาน
4: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: พยากรณ์อากาศประจำวันที่6มิถุนายน2026เวลา 7:52 น.ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังแก่ร้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกในรับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา24องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
4: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศธนาคารกลางของจีนได้ออกแถลงการในวันพุธผ่านมานี้ว่าธนาคารกลางของจีนและธนาคารกลางของเอียิปต์ได้ขยายเวลาข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินระวางกันอีก3ปีและให้ขยายเวลาได้อีกตามการตกลงของทั้ง2ฝ่ายพร้อมทั้งขยายวงเงินแลกเปลี่ยนเป็น 30,000 ล้านหยวนสกุลเงินจีนหรือประมาณ 926,000 ตื้อกว่ากีบจากเดิม 18,000 ล้านหยวน เพื่อ

0: ส่งเสริมการพัฒนาทางมือทางการเงินและส่งเสริมการนำใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนรวมถึงการรักษาเสถียรภาพในตลาดเงินของทั้งสองประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวในวันพฤหัสผ่านมานี้ว่าความต้องการพลังงานของอาเซียนมิถ่ายเอียงจะเพิ่มขึ้นหลายกว่า60ส่วนร้อยภายในปี2040จากปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นการขยายตัวของบรรดาเมืองอย่างว่องไวการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมาเลเซียจัดสรรงบประมาณในการลงทุนหลายกว่า43ตื้อริงกิตสกุลเงินมาเลเซียในระหว่างปี2025หา2030เพื่อยกระดับการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายไฟฟ้าและการพัฒนาระบบ AI เพื่อห้องหับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลในประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาได้ประกาศผลการสอบสวนเกี่ยวกับปัญหาแรงงานบังคับใน60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงสิงคโปร์โดยกล่าวว่าสิงคโปร์บ่ได้กำหนดข้อห้ามและบ่มีการบังคับใช้มาตรการแก้ไขสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้สหรัฐอเมริกานำใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม 12.5 ส่วนร้อยจากสินค้าของสิงคโปร์ภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและเน้นว่าบ่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการใช้แรงงานบังคับในแขนงการผลิตของสิงคโปร์ส่งไปสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมาตรการภาษีดังกล่าวยังบ่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากในกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคมปีนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนี้เดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลให้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาข้อเสนอของบรรดาแขวงให้แต่ละภาคส่วนกวดกาคืนบรรดาเอกสารทางการที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการต่างๆใน5ปีต่อหน้าแขนงการโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองให้มีความทันสมัยแขวงจำปาสักเกี่ยมพร้อมหอบด้านในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ประจำสุขเฮียน2025-2026ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางของเอียิปต์ได้ขยายเวลาโคตกลงเลขเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่าความต้องการพลังงานของอาเซียนมิถ่ายเอียงเพิ่มขึ้นหลายกว่า60ส่วนร้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
3: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป ็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
4: อ
5: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานกำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5และยังทำอีกของรายการใช้ประธานได้รับฟังข่าวรองประธานสภาแห่งชาติพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เมืองสุนบุรีในระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2026ผ่านมานี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและโฆษณาเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสวรรณเขตสุดที่5อยู่2เมืองคือเมืองสุนบุรีคือเขตจุดสุ่มตะแสงตังวายลำทวยและสโมสรของเมืองโดยมีอำนาจการปกครองเมืองบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ขณะได้รับฟังการรายงานสภาพรวมเกี่ยวกับผลสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจากคณะกรรมการปกครองเมืองและจุดสุ่มตาแสงตังหวายลำทวยในแต่ละจุดที่ลงพบปะพร้อมเดียวกันนั้นท่านรองประธานสภาแห่งชาติและคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งเมืองได้รายงานผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมแขวงสวรรณเขตสุดที่5โดยย่อหลังจากนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เสนอความคิดความเห็นที่อยากให้สมแปลงเส้นทางให้สามารถเที่ยวได้2ฤดูคนควรพิจารณาโครงการก่อสร้างตาข่ายไฟฟ้าเข้าบ้านที่ยังบ่ทันมีไฟฟ้าส่อมแปลงระบบสุลประทานระบบสัญญาณโทรศัพท์คมนาคมปรับปรุงโรงเรียนที่มีความสุดโทรมหลายเพิ่มเงินอุดหนุนประทานบ้านเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผ่านการรับฟังข้อเสนอต่างๆบรรดาสมาชิกสภาประชาชนแขวงและต่างหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องของเมืองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันชี้แจงอธิบายให้ความกระจ่างแจ้งในปัญหาต่างๆอย่างกงไปกงมาในการพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรได้กล่าวแสดงความสมเสยผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองสุนนบุรีที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาสมเสยต่อการประกอบส่วนอย่างห้าวหันของพ่อแม่ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตนซึ่งแสดงออกในการสร้างรายรับเกินแผนจังว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้เน้นหนักให้ประชาชนก็คืออำนาจการปกครองแต่ละขั้นสืบต่อนำไส้ทาแหงของท้องถิ่นตนกำหนดจุดสุ่มในการพัฒนาเพื่อเสริมขยายทาแหงที่มีของเมืองเพื่อเห็นให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเจ้าการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในรูปประทับขึ้นเรื่อยๆในโอกาสลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสวรรณเขตครั้งนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมยามบริษัทสุขเฮืองสวรรณเขตจำกัดผู้เดียวตั้งอยู่เมืองน้องซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนใส่ของเขตปลูกไม้กินมากและสร้างตั้งโรงงานหุ่มห่อเพื่อส่งออกเยี่ยมยามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมสวรรณเขต1ตั้งอยู่เมืองพินพร้อมนั้นยังได้นำเอาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาจำนวน1มอบให้แต่ละจุดได้เคลื่อนไหวรวมเป็นมูลค่าหลายกว่า50ล้านกว่ากีบได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีมอบหาบโรงเรียนปฐมบ้านนากอยห้วยบ้านสามัคคีไซเมืองอาสพังทองที่มีการสร้างโรงเรียนหลังใหม่บนพื้นฐานทุนที่ระดมได้โดยสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวรองประธานสภาแห่งชาติพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เมืองสุนบุรีและในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี้สภาแห่งชาติลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปหรือ EP โดยการเป็นประธานร่วมของทานโพไซไขคำพิทูลประธานกรรมาธิการการต่างประเทศและทานวูเทอร์แบกประธานคณะสมาชิกรัฐสภาที่ฮับพิโซพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเสียงใต้หรืออาเซียนของ EP ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่24-28พฤษภาคม2026กองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรป
ได้ร่วมกันทบทวนคืนการเพาะพันธุ์หัวมือตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมานับแต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพยุโรปหรือ EU ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายนปี1975ทั้ง2ฝ่ายได้มีการพัวพันและร่วมมือที่ดีน้ำกันตลอดมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนซึ่งกันและกันและมีการร่วมมือในหลายแขนงการในกองประชุม2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและบทเรียนประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานด้านสิทธิมนุษย์การพัวพันด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งสภาพพื้นดินของภาคพื้นและสากลและปัญหาอื่นๆที่2ฝ่ายมีความสนใจแนใส่ประกอบส่วนเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีน้ำกันระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพยุโรปก็คือระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภายุโรปการมาเยี่ยมยามครั้งนี้คณะผู้แทนรัฐสภายุโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับทานไสสมพลพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติซึ่งทานได้แสดงความย่องยอสมเชยและตีราคาสูงต่อการพบปะเฮ็ดเวียดแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์น้ำกันในหลายปัญหาปิตุนแมนการปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การนิติบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชนการยกสูงคุณภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติลาวตีราคาการพัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพยุโรปทั้งยังได้แจ้งสภาพการที่พุ่นเด่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสภาแห่งชาติลาวให้คณะผู้แทนรับทราบอีกด้วยในการพบปะเฮ็ดเวียกอยู่สภาแห่งชาติลาวทานูทแบกได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนรัฐสภาเอิร์ลุมทางได้แลกเปลี่ยนทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าและจะสืบต่อจัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนในลักษณะดังกล่าวตื่มอีกเพื่อเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาเอิร์ลุมกับสภาแห่งชาติลาวให้นับมือนับดีขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้คณะผู้แทนรัฐสภาเอิร์ลุมยังได้เข้าเยี่ยมคำนับทานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทานรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารทานรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคลื่อนไหวเยี่ยมยามห้องการกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำโขงสากลและสถานที่ทางวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทร์รวมทั้งเข้าเยี่ยมคำนับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางเยี่ยมยามวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวงพะบางและบรรดาโครงการภายใต้การสนับสนุนของ EU เป็นต้นแมนโครงการปฏิรูปลาวยืนลาวโครงการมาคาล่าและโครงการอื่นๆที่แขวงหลวงพะบางท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นกองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอิร์ลุปท่านผู้ฟังที่เคารพกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือและทาบทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงในวันที่16พฤษภาคมปี2016โดยการเป็นประธานของทานเกี้ยววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีประดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากลมเทียบเท่าอ้อมข้างกระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมท่านแก้ววิสุขโสและผมกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแม้นเพื่อสร้างขอบเขตนิติกรรมที่หัดกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นบ่อนอิงในการติดตามกวดกาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต้านและสกัดกั้นเพื่อจำกัดและกำจัดทุกอาชญากรรมปกป้องระบบฐานข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์เกียรติศักดิ์ศรีของบุคคลและหักประกันความมั่นคงของชาติเชื่อมโยงกับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากลว่าด้วยการร่วมมือต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บ่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเท่านั้นยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความยืนยงทานซูเนโตสาภักดีห้องหัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รายงานสภาพการค้นคั่วปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปี2015ที่นำใช้ในปัจจุบันเห็นว่ามีเนื้อในบางส่วนยังบ่สอดคล้องกับสภาพอาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบันก็คือภัยคมคู่ภัยคุกคามรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็แม่นปรับปรุงกฎหมายการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปทางรายการใจบรรทัดได้รับฟังข้อมูลข้อมูลและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข่าวกองประชุมเปิดกวงทาบทามคำเห็นใส่หางกฎหมายรัฐบาลห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีจัดกองประชุมเปิดกวงเพื่อทาบทามคำคิดคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงขั้นศูนย์กลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่25พฤษภาพันธ์มานี้ที่หอประชุมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานวีเกลบุพาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีห้องรัฐมนตรีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์คณะนำและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้รายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรัฐสภาฉบับปี2021และผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายดังกล่าวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับการปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีในปี2565-2030ตามที่สร้างบาท9บุคทะลุการหันกลไกการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความบองไวทันสมัยเป็นระบบครบสุดให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสภาพการการปรับปรุงโครงประกอบองค์จักรของรัฐบาลชุดที่10และการกำหนดกฎระเบียบและกลไกวิธีเฮ็ดเวียกฉบับเลขที่29ทับนย.ลงวันที่20เมษายน2026จากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจี้ให้ผู้เข้าร่วมประกอบคำคิดคำเห็นอย่างหลากหลายและกงไปกงมาแน่ใส่เหตุให้ห่างกฎหมายนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับตัวจริงเป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งการเคลื่อนไหวเรื่องงานของท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงนำเอาประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ฐานนะคะฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมเปิดกว้างทาบทามคำเห็นใส่หางกฎหมายรัฐบาลท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงไหลขึ้นไซสุภพลมีมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วในตอนเช้าของวันเสาร์มื้อทําอิฐของวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาตาเด้อ
3: เจ้าพร้อมกับโนลีก็สบายดีท่านผู้ฟังและก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่3และก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาซึ่งวันในอาทิตย์แล้วนี่พวกเขา2คนก็ได้พาทุกท่านได้ไปท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองเฟืองตาตา
2: เมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน
3: ์แม่นแล้ว
2: แม่นแล้วโนลีหลายคนบอกว่าฟังรายการของพวกเขาได้ไอเดียในการท่องเที่ยวฉะนั้นเช้าของวันเสาร์แบบนี้รายการเที่ยวแดนจำปาจะพาท่านผู้ฟังเดินทางขึ้นเหนือปะถิ่มความอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกแล้วปล่อยใจให้คอยหมุนไปซะซ่าอยู่ที่เมืองมรดกโลกแขวงหลวงพะบาง
3: แม่นแล้วโอ้เนาะสำหรับแขวงหลวงพะบางนี่ก็ถือว่าเป็นดินแดนในฝันของไผหลายๆคนได้ตาตาซึ่งว่าเมื่อนี้เนาะพวกเฮาจะพาไปเช็คอินอยู่สายแบบครบรสชาติทั้งสายบุญสายกินและก็สายทายโฮบเว้าแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยากไปสัมผัสตัวจริงเลยได้นี่แต่ก่อนจะไปเริ่มต้นในการเดินทางตาตาพวกเฮาจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกันก่อนมวลซืนปรับอารมณ์ให้สบายกายสบายใจก่อนแล้วจึงกลับมาแล้วพวกเฮาจะพาไปท่องเที่ยวตื่นอีก

0: วเมืองลาว
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: กลับเข้ามาสู่ในระยะที่2ของรายการเที่ยวแดนจำปาตาตาถ้าสมมุติว่าเฮาฮอดหลวงพระบางแล้วนี่นะไฮไลท์ยามเช้าที่เฮาบ่ควรพลาดเวลาที่เฮาไปหลวงพระบางนี่แม่นหยัง
3: ตื่นเช้ามาเลยโนรีท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาประมาณ 5:30 ต้องเริ่มต้นด้วยการตักบาตรการตักบาตรอยู่เส้นทางกลางของเมืองซึ่งพวกเขาลองมาคิดภาพนํากันภาพของพระสงฆ์กําลังย่างเลี้ยงแถวเป็นสายสีเหลืองทองตัดกับแสงแดดเหลืองอารามหรือว่าเหลืองหุ่งในยามเช้าถือว่ามันเป็นภาพที่สงบสุขสงบกายสงบใจหลังจากที่พวกเราตักบาตรแล้วก็ยังเลาะตลาดเช้าไปซอกกินข้าวเปียกฮ้อนๆหรือว่ากาเฟบูฮานบอกเลยได้เลยว่าฟินสุดๆมันจะมีห้านกาเฟดังอยู่เรียบตามน้ำคานน้ำคองอีกได
2: ้เจ้าถือว่า เป็นสถานที่และก็เป็นบ่อนึงที่ทุกคนบ่ควรพลาดเพียงแต่นึกภาพพนักอยากไปละตาตา
3: เจ้า
2: แล้วถ้าสู้ว่าเฮาเป็นสายทายโฮปเด้อยากจะได้มุมงามๆเพื่อจะไปลงโซเชียลอย่างที่เนี่ยมีจุดแนะนำบอตาตา
3: แสดงว่าโนริก็เป็นนักถ่ายรูปแล้วอยากจะลง Facebook โซเชียลเพื่อเซินซวนไปเที่ยวเนาะ
2: โอ้แม่แม่เป็นคนที่มักถ่ายรูปแม่เจ้า
3: ต้องไปย่างลอดแถวถนนสีสว่างวงโนริไปย่างลอดแถวถนนสีสว่างวงเลยอยู่หันจะมีตึกอาคารเก่าแก่สมัยโคโลเนียลที่เพื่อนอนุรักษ์ไว้อย่างงามตาปัจจุบันกลายเป็นคาเฟ่ที่น่าฮักน่าฮักแล้วอย่าลืมแวะไปชมวัดเสียงทองอีกก็เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามหลายไปวัดเสียงทองเพื่อไปเบิ่งเอกลักษณ์ของศิลปะล้านสร้างแท้ๆใครไปก็ต้องได้ไปถ่ายรูปอยู่มุมที่มันมีปองเยี่ยมอ่ะนะ
2: แม่แม่
3: โนริคิดภาพออกบ่
2: เคย
3: ไปโนริก็ไปได้ได้ได้
2: ไปแล้วไปแล้วไปถ่ายแต่ว่าไปทุกเทื่อก็บ่พลาดจักเทื่อใด
3: เจ้า
2: เวลาที่เฮาไปหลวงพระบางที่ตาต้าเว้ามานี่นะเฮาต้องได้ไปเพราะว่าเฮาจะได้ไปสมเที่ยวว่าปีก่อนหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เฮาเคยมากับปัจจุบันที่เฮามามันมีความแตกต่างกันแล้วใดบ่หรือว่าเฮาเองนี่นะแตกต่างบ่ความรู้สึกได้เป็นแล้วใดจุดที่ว่าตาต้าเว้านี่ก็ถือว่างามแท้ๆใดวันนี้แล้วเรื่องอาหารการกินเด้อตาต้าไปหลวงพระบางนี่สิ่งที่บ่ควรพลาดสิ่งที่ต้องได้กินนี่แม่นหยัง
3: หลายคนต้องฮู้ดีแล้วก็ขนาดคนนครหลวงแม่งจันแบบอยู่นครหลวงแม่งจันต้องสั่งอาหารนี่คือกันได
2: ้ขนาดว่าจะกินอาหารหลวงพระบางกันบ
3: ่แม่นฉะนั้นไปหลวงพระบางก็อย่าพลาดเลยท่านผู้ฟังโนรีต้องแม่นอ้อลามอ้อลาม
2: อ้อลามคานอีกได
3: ้บ่อ้อลามแล้วต้องมีอย่างอีกไข่แผ่นจืนรสจืนไข่แผ่นกินกับแจ่วบ่องอีกท่านผู้ฟังมันเป็นรสชาติท้องถิ่นที่ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลวงพ่อบางเว้าแล้วน้ำลายไหลบ่นี
2: ่หิวข้าวหิวข้าวกำลังหิวข้าวให้ตอนระยะตอนเศร้าๆแบบนี้ยังยากท่านผู้ฟัง
3: เจ้า
2: อันนี้เป็นอาหารที่ว่าเฮาบ่ควรพลาดแต่ก็ยังมีหลากหลายเมนูเนาะอยู่หลวงพ่อบางที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าไปแล้วก็อย่าลืมสั่งอ้อหลามกับไข่แผ่นเด้อท่านผู้ฟังเด้อ
3: เจ้าบอกน้ำเนาะ
2: เจ้าบอกน้ำแม่นแล้วเว้ามาฮอดนี่ท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าหลายคนที่ฟังนี่ก็สิเป็นห้องจอกๆคือเฮา2คนนี่แหละตอนนี้พวกเฮาจะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงก่อนจักหน่อยนึงเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อบางนี่แหละตาตาหลังจากนั้นจึงจะพาทุกท่านไปชมหรือว่าไปเช็คอินเติมในจุดที่เป็นบอนที่ตะเวนตกดินที่งามที่สุดในหลวงพระบางยกหูว่าบอนใดและเนี่ยต่อไปมาฟังน้ำกัน

0: กลับเข้ามาสู่ในระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวเด่นจำปาแล้วตาตาท่านผู้ฟังยามแรงๆอยู่ทางหลวงพระบางนี่นะที่ทุกคนต้องได้รวมตัวกันนี่อย่าคู่เดียวอยู่ใส่ตาตา
1: TikTok ลองทวยเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะคอมเมนต์เข้ามาในรายการได้เนาะมาทวยน้ำกันเบิ่งว่าอยู่ใส่เนาะจุดอีกจุดนึงที่ว่ายามแรงของหลวงพระบางที่ทุกคนต้องไปรวมตัวกันอ่ะเอาแบบนี้เลยบอกเลย
0: บอกเลยซะจะคู่ละเจ้า
1: ต้องแมนการย่างขึ้นภูรบปีนขึ้นภูย่างขันใดไปกราบไหว้พระธาตุและชมวิวอยู่ถึงภูสีเนาะจอมภูสีหลายคนบอกว่าจอมภูสีถ้าว่าขึ้นทางด้านหน้ากงกันข้ามกับหอพิพิธภัณฑ์หรือว่าพระราชวังเก่าทางถนนศรีสว่างวงศ์ขนานน
0: ท์นี้มันจะมี2ทางขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าว่าตลาดมืดเนาะทั้งหน้าพระราชวังนี่แหละเนาะทั้งหน้าพระราชวังจะมีทั้งหมดขันใดมัน328ขันลองเบิ่งเด้อท่านผู้ฟัง
0: ว่าไหวบ่สิวะ
1: ไหวบ่ทดสอบตัวเองย่างขึ้นไป328ขันอาจจะเมื่อยแน่แต่ว่าถ้าฮอดจุดจอมของภูแล้วเนาะจอมของภูสีแล้วจะหายเมื่อยทันทีเพราะเขาจะเห็นตัวเมืองของหลวงพระบางแบบ360องศาเห
0: ็
1: นทุกมุมเลยท่านผู้ฟังที่อ้อมรอบด้วยแม่น้ำคานแล้วก็แม่น้ำคองโดยมีตะเว้นสีส้มๆน้อยใหญ่ๆค่อยๆลับลงขอบฟ้าลับลงสายภูมันเป็นภาพที่ประทับใจจนลืมบ่ลง
0: เจ้าโนรีเคยไปเทื่อนึงตาตา
1: เจ้า
0: อันน่ะที่ว่าไปย้ำแรงและขึ้นไปอ่ะนะถ่ายรูปตอนตะเวนใกล้จะตกดินนะก็ได้ภาพงามอีหลี
1: มีมันจะมีมุมที่มาให้นั่งง้อยอยู่จม
0: แม่
1: มีอะไรมีผาหินน้อยนึงที่ว่าถ่ายรูปแล้วก็สวยงามหลายท่านผู้ฟังแต่ก็ต้องได้ระมัดระวังกันย่างขึ้นในยามฝนแบบนี้ก็ต้องได้ระวังตื่มน้อยนึงอีกไดโนรี
0: แม่นๆแล้วก็ต้องได้เช็คเบื้องเรื่องเกี่ยวกับทางกายของตัวเองน้ำจะมา
1: 318ขัน
0: เออ318ขันขันสมมติว่าเฮาไหวเฮาจึงขึ้นไปถ้าเฮาบ่ไหวแท้ๆก็ถ้าให้มูที่ว่าขึ้นไปได้หันทายรูปลงไหเบิ่งก็ได้
1: เพรา
0: ะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
1: คือกันเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าสายที่ออกกำลังกายอยู่แล้วหรือว่าผู้ใดที่ว่าอยากจะไปทายรูปงามๆแท้ๆถือว่าเป็นวัยรุ่นที่พวกเขากับบุคคลนักหลายแต่ว่าเป็นผู้ที่ว่ามีอายุหรือผู้อาวุโสได้กันก
0: ็ได้คือโนรีนี่อาวุโสแล้วเนาะ
1: ค่ะก็เริ่มได้มาใหม่เวลา328คัน
0: คันเฮาค่อยๆขึ้นโดยที่บ่เฝ้าฟังแบบว่า
1: ค่อยๆ
0: ใช้เวลาแม่นใช้เวลาแน่กับมันนึงก็แม่นเฮาขึ้นไปแล้วก็พัก
1: มันมีจุดพักนำเดินเนาะมีจุดพักนำแต่ว่ามันจะมีทางขึ้นอีกทางนึงคือกันเนาะทางขึ้นทางข้างเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ทางน้ำคาน
1: ทางน้ำคานตัวนั้นพวกเขาก็บ่ค่อยได้ขึ้นบ่ค่อยได้ขึ้นท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังหลังจากที่ว่าลงมาจากภูสีแล้วนะก็สามารถย่างเลาะตลาดมืดต่อได้เลยเพื่อจะซื้อเครื่องของฝากของต้อนก็จะมีประเภทผ้าไหมหรือว่าเครื่องหัตถกรรมงามๆที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนเพิ่นได้ประดิษฐ์คิดแต่งแล้วก็เอามาวางจำหน่ายอยู่ตลาดมืดหันตะต้าแล้วก็สามารถเดินทางไปหลวงพ่อบางได้โลดขึ้นแผนไว้โลดท่านผู้ฟังว่าจะไปมือใดสะดวกมือใดเพราะเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกสบายแล้วแต่กี้ยังว่าได้เอารถไปเองเนาะหรือว่าขี่ยนต์แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แม่นรถไฟก็สามารถไปได้เลย
1: ถูกต้องเนาะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายไรเขาสามารถนั่งรถไฟคมไวสูงลาวจีนจากนครหลวงเวียงจันทน์ใช้เวลาเพียงแต่2ชั่วโมงป่ายก็ฮอดแล้วท่านผู้ฟังหรือว่าใครที่ว่าอยากขับรถไปเองแบบสายลุยก็ได้คือกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้ถือว่าง่ายหลายสำหรับผู้ที่ว่าเลือกขี่รถไฟ
0: มีคนฮู้จักตาตาว่าเรื่องเกี่ยวกับขี่รถไฟไปเนี่ยนะไปหลวงพระบางฮู้บอกว่าเพื่อนบ่ไปนอนนะเพื่อนไปแต่เช้ามันจะมีเที่ยวแต่เช้าเนาะที่นครหลวงนะ
1: ประมาณเที่ยว 6:00 น 7:00 น เช้าก็มีแล้ว
0: แม่นไปเที่ยวแต่เช้าแล้วไปกินข้าวอยู่พุ่นเลาะหน่อยนึงตอนแล้งแล้วครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบาย
1: กินเนาะแบบวันเสาร์แบบนี้กับวันเสาร์หรือมื้ออื่นวันอาทิตย์นี่ก็ขึ
0: ้นได้ไปได้สะดวกสบายเลยนะผู้ฟังเพราะว่าหลวงพระบางนี่แม่นไปง่ายแล้วก็ยังมีเสน่ห์และพร้อมที่จะต้อนรับทุกทานทุกคนเสมอเลยดังนั้นวันผักวันพรวันยุทธท่าไผ่ที่ว่าบ่มีแผนที่จะไปใส่นะอาพวกเฮา2คนแนะนำเลยว่าไปหลวงพระบางนี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุด
1: เจ้าท่านผู้ฟังและอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Page ที่ชื่อว่าแนวไดโนรี
0: ลาว National Radio หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment เนาะที่พวกเราจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในหันหรือว่าใครที่ต้องการอยากจะส่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านไปแล้วรู้สึกว่าประทับใจและก็งามและอยากแนะนำท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้จักอ่ะแนะนำเข้ามาในรายการพวกเราได้
1: เจ้าถือว่าสำหรับมื้อนี้เวลา15นาทีของพวกเราก็แม่นหมดลงแล้วตาตาและโนรีก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อน
0: ขอให้ทุกท่านมีวันเสาร์ที่เต็มไปด้วยความสุขและเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนทุกทานทุกเส้นทางตาตาโนรีลากันไป
1: สบายดี
2: ข ของกวงซีให้ปฏิทานได้หับฟังนำพระท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวงซีรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับกวงซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิฐของรายการเส้นทางรับฟังข่าวเกี่ยวกับงานวางแสดงอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2026นำเสนอโดยถาวรอินทศร
3: ท่านผู้ฟังที่รักเพลงวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือว่า CMG ท่านได้รายงานว่างานวางแสดงอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2026ได้จัดขึ้นอยู่นครเทียนซินของจีนในระหว่างวันที่35-31พฤษภาผ่านมางานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆบ่ว่าจะเป็นการวางแสดงการแข่งขันการแลกเปลี่ยนและการสัมผัสตัวจริงได้กลายเป็นเวทีสำคัญของโครงคิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการแลกเปลี่ยนการร่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และร่วมกันสมใสงานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดเขตวางแสดงที่มีหัวข้อเฉพาะ6เขตและมีวิสาหกิจ741แห่งเข้าร่วมทั้งได้เปิดเผยผลงานด้านการประดิษฐ์สร้างใหม่200กว่ารายการที่ผัวพันถึงลายคงคิดบ่ว่าจะเป็นการผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจอากาศต่ำเทอร์มินัสอัศริยะและอื่นๆที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นท่านแมนงานวางแสดงอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2026ตอนนี้พอเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนจากน้อยจึงกลับคืนมาพบกับรายการกวงสีที่สวยงาม

0: คณะนิทานกำลังติดตามหับฟังรายการกวงสีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงเฮียงซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ต่อไปเชิญทานฟังข่าวเกี่ยวกับการเปิดสายสารคดีเรื่องความผูกพันด้านวัฒนธรรมของท่านสีจิ้นผิงนำเสนอโดยเวินวังคุณดารา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคร่วมกับวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG จัดงานสายสารคดีเรื่องความผูกพันด้านวัฒนธรรมของทานสีจิ้นผิงในวันที่2มิถุนายนที่คณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคสารคดีเรื่องนี้เป็นการสรุปทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงที่ส่องแสงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลปรัชญาการบริหารประเทศที่ติดพันกับการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมจิตใจฮักชาติอันดุจเดิมและความฮักอันลึกซึ้งของประธานสีจิ้นผิงที่มีต่อวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เก่าแก่ของจีนทั้งแสดงให้เห็นอริยธรรมจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีที่เป็นฮักเงาและพลังงานแห่งที่ยืนยงในการขับเคลื่อนให้สาธารณรัฐประชาชนจีนบรรลุความใฝ่ฝันแห่งการฟื้นฟูความเจริญหุ่งเฮืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีเลิศให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการปกปักรักษาเสริมขยายคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไปเคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสุขภารกิจแห่งการสร้างสังคมนิยมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์ทางการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีน2026สารคดีนี้จะเป็นขั้วต่อทางด้านจิตใจที่สวยหักแน่นความเข้าใจซึ่งกันและกันเสริมสร้างสายพัวพันธ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและเพิ่มพลังแห่งให้แก่การสร้างครูหวมสตากรรมลาวจีนจีนลาวให้มีมาตรฐานสูงคุณภาพสูงและระดับสูงกว่าเก่าท่านวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคก็ได้มีคำเห็นว่าการสายสารคดีในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสจะเห็นให้ประชาชนลาวได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็คือผลสำเร็จการสร้างสาพัฒนาประเทศจีนหลายขึ้นซึ่งสารคดีความผูกพันด้านวัฒนธรรมของทานสีจิ้นผิงนอกจากจะส่องแสงให้เห็นถึงแนวคิดการนำพาที่โดดเด่นของเพิ่นแล้วยังส่องแสงแนวคิดใหม่จากตำราบูฮานเฮ็ดให้พวกเขาหับหูเกี่ยวกับสติปัญญาด้านการบริหารประเทศความผูกพันด้านวัฒนธรรมของผู้นำจีนก็คือมากผลอนุดมสมบูรณ์แห่งความทันสมัยแบบจีนอย่างจะแจ้งกว่าเก่าในโอกาสเดียวกันทานหวางซ่างอุปทูตสัวขาวสถานทูตจีนประจำลาวได้ให้ฮู้ว่าปีนี้เป็นปีที่จีนลาวสั่งตั้งสายพัวพันทางการทูตครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพจีนลาวทั้งเป็นปีทำอิฐที่จีนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15และลาวเริ่มปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จีนยินดีร่วมกับลาวถือเอาความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันอันสำคัญของผู้นำสูงสุด2พรรค2รัฐจีนลาวเป็นหลักการร่วมกันจะตั้งปฏิบัติคอรีเริมอริยธรรมทั่วโลกสืบต่อลงเลิกการปิดแลกเปลี่ยนในขงเขตวัฒนธรรมเซนสื่อมวลชนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นต้นส่งเสริมการเสริมสานจิตใจระหว่างประชาชนสองชาติสุขยุ่งให้อริยธรรมจีนและอริยธรรมล้านสร้างพัฒนาแบบเสื่อมโยงเข้ากันให้มีความสง่าราศีหลายขึ้น
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการกวงสีที่

0: ื่อให้งานวันนี้ใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามฟังท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์เวลา 8:15 น. 58:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่าบอนพร้อมด้วย
1: เวินวังคุณดาราอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่น
0: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มานี่ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทร
1: ์ทุกครั้งที่พวกเขามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพเพื่อนๆไว้หนุ่มที่หักแพงการสอบเสียงภาคเฮียนผ่านไปเพื่อนๆหลายคนคงได้คะแนนดีแต่อาจมีบางคนยังกังวลอยู่ว่าจะสอบเสียงผ่านหรือบ่เมื่อเป็นเสานี่เพื่อบ่ให้บทเฮียนซ้ำเก่าเฮามาร่วมกันวางแผนสำหรับการเฮียนภาคเฮียนใหม่ให้ได้รับผลสำเร็จซึ่งเป็นแผนการที่เฮากำหนดเองแต่ถ้าเหตุใดตามแผนการคาดไว้แน่นอนว่าเฮาต้องประสบความสำเร็จรายการเปิดใจไว้หนุ่มขอร่วมวางแผน5วิธีที่อยากให้เหตุคือ
3: ปัญหาทำอิฐคือการจัดวางและเก็บสะสมประสบการณ์เฮียนฮู้จากเพื่อนคนที่เขาเก่งเพื่อเฮียนฮู้วิธีการเฮียนของเขาตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านด้วยความตั้งใจมีเวลาเล็กน้อยก็ลองกลับไปกวดเบิ่งบทเฮียนคืนโน้ตย่อที่บันทึกไว้และเวียกบ้านต่างๆตั้งแต่ต้นปีเฮียนเพื่อศึกษาทำความเข้าใจบทเฮียนคืนจากนั้นเฮาก็จัดแยกเอกสารแต่ละวีซ่าให้เป็นระเบียบให้กวดเบิ่งว่ามีจุดใดที่เฮายังบ่ทันได้เฮ็ดบ่ได้ส่งเวียกบ้านหรือยังบ่เข้าใจจะได้ฟ้าวแก้ไขให้เรียบร้อย
4: ปัญหาที่2แม่นการวางแผนตัดตารางการอ่านหนังสือเป็นแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์เพราะหากเฮาบ่ใส่ใจถ้าไปอ่านบาดเดียวก่อนมื้อเซ็งมันสมองของเฮาจะรับเอาบ่ไหวหรือจื้อบ่ได้ดีดังนั้นต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือมื้อละ1หา2ชั่วโมงโดยเน้นวีซ่าที่ยากหรือวีซ่าที่มีคะแนนเก็บหน่อยก่อนโดยนำใช้เทคนิคอ่าน25นาทีพัก5นาทีเพื่อบ่ให้สมองอิดเมื่อยเกินไป
3: แผนการที่3เฮาต้องฝึกเฮ็ดบทสรุปย่อหรือแผนแห่งความคิดเป็นลำดับตามความสำคัญของเนื้อในบทเรียนเพราะว่าการอ่านปุ้มหัวใหญ่ๆทั้งหมดคืนใหม่อาจจะบ่ทันเวลาดังนั้นลองสรุปเนื้อในสำคัญออกมาเป็นแผนวาดความคิดหรือสรุปสั้นๆด้วยภาษาของตนเองซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้สมองจื้อจำได้ดีขึ้นและเอามาทวนคืนได้ไวขึ้นในมือไกลเส็ง
5: วิธีการที่4แม่นการฝึกเฮ็ดข้อสอบเก่าหรือตั้งโจทย์ถามตอบกับหมู่เพื่อทดสอบความรู้ตัวเองเป็นวิธีเฮียนรู้ที่ได้ผลที่สุดดังนั้นลองเอาข้อสอบเก่ามาฝึกเฮ็ดหรือจับกลุ่มกับหมู่เพื่อตั้งคำถามแลกเปลี่ยนกันตอบวิธีนี้ก็จะช่วยให้เฮาฮู้ว่าเฮายังอ่อนด้านใดและยังช่วยลดความตื่นเต้นเวลานั่งอยู่ในห้องเสียงแท้ๆได้อีก
3: วิธีสุดท้ายที่รายการเปิดใจวัยหนุ่มอยากแนะนำหมู่เพื่อนแมนการรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมเพราะว่าปัญหานี้สำคัญที่สุดสมองจะเฮ็ดเวียกได้ดีกับต่อเมื่อร่างกายพักผ่อนเพียงพอนอนหลับให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนอย่านอนดึกเพื่อบังคับตนเองอ่านหนังสือพอจะเฮ็ดให้มื้อต่อมาสมองเบลอพร้อมนั้นการกินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอก็เป็นส่วนที่สำคัญเพื่อนๆอย่าได้ถือเบา
6: เอาล่ะเว้ากันมาแต่ตอนต้นรายการพอสมควรแล้วเฮามาฟังเพลงจากรายการจากเพลงสกอนแต่อย่าลืมว่าการเฮียนภาคเฮียนสุดท้ายอาจจะหนักก็อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองนำเด้อค่อยๆเฮ็ดไปเถอะละก้าวสำหรับรายการเปิดใจไว้นุ่มก็ขอเป็นหนึ่งคอยให้กำลังใจหมู่เพื่อนอยู่เสมอ

0: ที่ผ่านไปนั้นแมนนอกจากเพลงแล้วทั้งรายการได้นำเสนอ5วิธีการเกี่ยมพ้อมในการเฮียนสู่ภาคเฮียนใหม่เพื่อบ่ให้เสียคะแนนผ่านมามีเพื่อนๆคนใดแดที่คะแนนบ่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมปลายซึ่งแน่นอนว่าหลายคนมักรู้สึกว่ามันยากและซับซ้อนเพราะมันเป็นวิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจและการพัฒนาเพื่อการโตยอดถ้าพื้นฐานคะแนนบทกลอนบ่ดีกับเนื้อในใดบ่แน่นแล้วบทโตไปก็ยิ่งจะยากหลายขึ้นเพราะเฮาบ่เข้าใจแต่บ่ต้องกังวลไปเด้อเฮาสามารถค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันได้
1: เมื่อเป็นเส้นนี้ทางรายการเปิดใจวัยหนุ่มขอแนะนํา3เคล็ดลับที่จะช่วยให้การเฮียนคณิตศาสตร์ของเจ้าดีขึ้นซึ่งปัญหาสําคัญนั้นเฮาต้องเน้นความเข้าใจที่มาของสูตรหลายกว่าการท่องจําแบบนกแก้วการจําสูตรได้อย่างเดียวอาจจะเฮ็ดให้เฮาแก้เลขได้บางข้อแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์พลิกผันเพียงเล็กน้อยเฮาก็จะไปบ่เป็นทันทีดังนั้นวิธีควรเฮ็ดเวลาเฮียนสูตรใดหนึ่งลองถามตัวเองว่าสูตรนี้ใช้เพื่อซอกหาหยังและมันมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เฮาเฮียนผ่านมาแนวใดถ้าเฮาเข้าใจแนวคิดหรือคอนเซปต์ของมันถึงโจทย์จะมารูปแบบใดเฮาก็จะพอเบิ่งทางแก้ออก
2: วิธีที่2เฮาต้องฝึกแก้โจทย์เรื่อยๆแก้จากง่ายไปหายากและเฮ็ดอย่างสม่ำเสมอย้อนว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นทักษะคล้ายๆกับการลิ้นกีฬาหรือลิ้นดนตรีเฮาบ่สามารถเก่งได้ด้วยการนั่งอ่านแต่ต้องลงมือเฮ็ดดังนั้นวิธีเฮ็ดเฮาต้องเริ่มแก้โจทย์จากตัวอย่างในปื้มแบบเฮียนที่ง่ายที่สุดก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจเมื่อเริ่มเฮ็ดได้แล้วจึงค่อยๆขยับไปเฮ็ดโจทย์ที่มีความยากและซับซ้อนขึ้นและลองตั้งเป้าหมายแก้เลขมือละ3หา5ข้อทุกๆมือซึ่งมันจะดีกว่าการไปอ่านและแก้บาทเดียว50ข้อก่อนมือสิ่ง
1: วิธีที่3แต่ละคนทดลองเฮ็ดปึ้มบันทึกความผิดพลาดเอาไว้เพราะวิธีนี้เป็นเคล็ดลับของคนที่เฮียนเก่งหลายๆคนใส่เพราะมันช่วยจัดการจุดอ่อนของเฮาได้ก่งจุดดีที่สุดดังนั้นวิธีเฮ็ดง่ายๆคือเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกบ้านเฮ็ดบทฝึกหัดหรือกวดข้อสอบบทเฮียนเก่าแล้วเห็นว่าเฮาแก้เลขผิดก็อย่าเฝ้าถิ่มมันไปให้เฮาเขียนโจทย์ข้อนั้นลงในปึ้มหัวหนึ่งพร้อมทั้งเขียนอธิบายด้วยปากกาสีแดงว่าเฮาผิดพลาดบนใดเซ็นไล่เลขผิดหรือใส่สูตรผิดเมื่อถึงเวลาก่อนเข้าห้องเฮียนหรือก่อนสิงให้เอาปึ้มหัวนั้นมาเบิ่งคืนเพื่อเตือนตัวเองว่าจะบ่เฮ็ดผิดพลาดในจุดเดิมนั้นอีก
3: เพื่อนๆวัยหนุ่มที่หักแพงพวกเฮาได้นําเอาบางวิธีในการเฮียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ดีมาเว้าสู่ฟังหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนที่หัวบ่ดีวิชาเลขมาตั้งแต่เกิดแต่เฮาสามารถเก่งได้ย้อนว่ามันอยู่ที่วิธีการฝึกฝนดังนั้นขอให้เพื่อนๆเริ่มจากมือนี้ค่อยๆเฮ็ดไปเทื่อละหน่อยหวังว่าเพื่อนๆคงเฮ็ดได้แน่นอนฟังเพลงน้ำกันสะก่อนแล้วจึงมาล้มกันในตอนท้ายของรายการ

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆวัยหนุ่มที่น่าหักทั้งหลายตอนนี้เฮากำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระนาฮู้ที่ทีมงานของพวกเฮากะเกียมมาให้นั้นจะถูกใจพอสมควรอยู่ในตอนท้ายรายการนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่สำคัญและท้าทายที่สุดในชีวิตมัธยมปลายเลยเพราะต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจสูงหลายในการสอบเสียงท้ายปีที่ยังบ่ทันมาถึงแต่มันจะมาถึงในไวๆนี
1: ้แม่นแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกเมื่อยหรือหมดไฟก่อนฮอดเวลาสอบเสียงท้ายปีเฮียนดังนั้นเพื่อช่วยให้เพื่อนๆมีพลังบวกตื่นตัวและมีกำลังใจในการทวนคืนบทเฮียนยังมีประสิทธิภาพรายการเปิดใจไว้นุ่มขอนำ5วิธีสร้างพลังดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเฮียนของเพื่อนๆเป็นต้นแม่นการตั้งเป้าหมายให้น้อยและชัดเจนย้อนว่าบางครั้งการเห็นกล่องปึ้มหัวใหญ่หรือเพียงคิดว่าต้องอ่านทั้งหมดให้ทันก่อนเสียงจบสั้นมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกท้อและหมดพลังตั้งแต่ยังบ่ได้เริ่มต้นดังนั้นวิธีเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนๆย่อยเป้าหมายใหญ่ๆนั้นออกเป็นกิจกรรมน้อยๆที่สามารถเฮ็ดสำเร็จได้ในแต่ละมือเช่นแทนที่จะตั้งเป้าว่ามื้อนี้จะอ่านคณิตศาสตร์ทั้งหมดให้เปลี่ยนเป็นมื้อนี้จะแก้โจทย์เลขเรื่องอันดับให้ได้3ข้อเมื่อเฮาเฮ็ดสำเร็จ1อย่างสมองจะลังสารแห่งความสุขเฮ็ดให้เฮามีพลังอยากเฮ็ดข้อต่อไป
0: วิธีที่2คือการเปลี่ยนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเฮียนหมายความว่าการนั่งอยู่บอนเดิมๆห้องเดิมๆเป็นเวลาดุนจะเฮ็ดให้สมองเกิดความเคยชินและเบื่อหน่ายได้ง่ายดังนั้นวิธีเปลี่ยนแปลงง่ายๆให้เพื่อนๆลองย้ายบอนอ่านหนังสือเซนย้ายไปมุมใหม่ของเฮือนไปห้องสมุดหรือไปห้านกาแฟห้านอาหารที่เงียบสงบที่มีแสงสว่างเพียงพอซึ่งบรรยากาศใหม่ๆและการเห็นคนอื่นกำลังตั้งใจเฮ็ดเวียกอยู่อ้อมข้างจะช่วยกระตุ้นให้เฮามีไฟและมีสมาธิหลายขึ้น
2: วิธีที่3คือการสร้างระบบรางวัลให้ตนเองคืออย่ากดดันตัวเองให้เฮียนตลอด24ชั่วโมงโดยบ่มีการพักผ่อนเพราะมันจะเฮ็ดให้พลังงานหมดไวเราต้องมีการเติมพลังให้ตนเองเป็นระยะฉะนั้นวิธีเปลี่ยนแปลงเราควรตั้งกฎกับตัวเองว่าถ้าอ่านหนังสือหรือแก้เลขจบตามเป้าหมายในรอบนี้แล้วเราจะให้รางวัลตัวเองซึ่งรางวัลนั้นอาจจะเป็นสิ่งง่ายๆหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นได้กินข้าวหนมที่มักได้เบิ่งซีรีส์ที่มัก1ตอนหรือได้ลิ่นเกม15นาทีวิธีนี้จะเฮ็ดให้เรามีแรงจูงใจในการอ่านให้แล่วไวขึ้น
0: สำหรับวิธีที่4เฮาควรจับกลุ่มเฮียนกับหมู่ที่มีพลังบวกเพราะว่าการอ่านหนังสือคนเดียวดุนๆอาจเฮ็ดให้เฮารู้สึกโดดเดี่ยวและเพ้อฝันได้ง่ายฉะนั้นการมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์จะช่วยประคับประคองกันไปได้เฮาอาจเปลี่ยนจากการอ่านคนเดียวมาลองนัดหมู่ 2-3 คนที่ตั้งใจเฮียนและมีทัศนคติที่ดีมาติวบทเฮียนนำกันอาจจะเป็นการนัดพบกันเท่หรือตั้งกลุ่มวิดีโอโคหาก็ได้ในเวลาที่เห็นมูตั้งใจมันจะเป็นแรงสุกดันให้เฮาตั้งใจนำและเวลาไผบ่เข้าใจจุดใดก็สามารถอธิบายให้กันฟังได้ซึ่งเป็นการทวนคืนที่ดีที่สุด
3: ส่วนวิธีสุดท้ายแม่นการเตือนสติตัวเองถึงเหตุผลและภาพความสำเร็จในมือที่รู้สึกเมื่อยหลายๆจนอยากจะทิ่มทุกอย่างก็ให้เฮาหยุดพักแล้วลับตาคิดถึงเหตุผลว่าย้อนหยังเฮาจึงมายืนอยู่จุดนี้ฉะนั้นเฮาลองจินตนาการถึงมือที่ประกาศผลสิ่งแล้วเฮาสิ่งผ่านหรือมือที่เฮาได้ก้าวเข้าสู่หัวมหาวิทยาลัยหรือคณะที่เฮาใฝ่ฝันหวังว่าพลังบวกจะมาหาเฮาได้ให้คิดถึงรอยยิ้มของตัวเองและความภาคภูมิใจของพ่อแม่ครอบครัวการนึกถึงภาพความสำเร็จและปลายทางที่งดงามจะเป็นน้ำโลเลี้ยงจิตใจที่ช่วยปลุกพลังในตัวเจ้าให้กลับคืนมาได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆวัยหนุ่มทุกคนขอให้สู้ๆเด้อการสิ่งจบมัธยมปลายในอนาคตใกล้ๆนี้คือประตูด่านทำอิฐที่จะพาเจ้าไปสู่โลกกว้างถ้าว่าเมื่อยก็พักหายเมื่อยแล้วก็สืบโตเฮามีเวลาและมีศักยภาพพอที่จะเฮ็ดให้ความหวังของทุกคนสม

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเขาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื่อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความฮู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความฮู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้วซาวกว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต้นสมงในโอกาสเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในตอนบ่ายวันที่4มิถุนายนนี้สหายทองรุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและคณะได้เยี่ยมยามโรงเรียนผักศูนย์กลางผักคอมมูนิสต์จีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งโรงเรียนดังกล่าวแม่นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุดและเป็นคลังความคิดปัญญาที่สำคัญที่สุดของผักและรัฐบาลจีนในโอกาสดังกล่าวสหายเชียชุนเทากรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าโรงเรียนผักศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะผักคณะนำโรงเรียนดังกล่าวได้ให้การต้อนรับเป็นรายงานสภาพรวมของโรงเรียนผักศูนย์กลางให้ทราบโดยเฉพาะภาระบทบาทสำคัญของโรงเรียนในการบำรุงสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองระดับสูงและกลางของผักรัฐบาลกองทัพจีนและสภาพการพัวพันหัวมือแลกเปลี่ยนบทเรียนกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางรวมทั้งการต้อนรับคณะผู้เทนจากพรรคปฏิวัติและพรรคกำอำนาจจากทั่วโลกมาเยี่ยมยามและถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาและการปกครองประเทศยุงเหียนดังกล่าวรวมทั้งการร่วมมือกับพรรคและรัฐบาลลาวในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองรุนศรีสุริตได้ติดราคาสูงต่อพลบทบาทและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของโรงเรียนผักศูนย์กลางที่เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดสีจิ้งผิงและเป็นคลังปัญญาให้แก่ศูนย์กลางผักคอมมูนิสต์จีนติดราคาสูงต่อการประกอบส่วนของโรงเรียนผักศูนย์กลางในการพัฒนาหัวมือกับผักรัฐบาลลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แมนการช่วยเหลือบำรุงสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองของลาวทางด้านทฤษฎีการเมืองการก่อสร้างผักและการบริหารรัฐปกครองประเทศและอื่นๆในตอนบ่ายของวันเดียวกันสหายทองรุ่นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของผักรัฐบาลลาวยังได้เยี่ยมยามศูนย์ค้นคว้าและวางแสดงเทคนิคอวกาศปักกิ่งซึ่งแมนศูนย์กลางเทคโนโลยีและค้นคว้าด้านอวกาศที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนและได้พบปะโอลมกับบรรดาอดีตทูตและทหารอาสาสมัครจีนที่เคยไปช่วยลาวต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก่อสร้างเส้นทางอยู่เขตภาคเหนือของลาวในช่วงปี1960หาปี1970จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาอ่าน
2: เม็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
2: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
3: แต่มันสบายหั่นเด้แม
2: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศในท่านได้รับฟังเป็นประจำเวลา 9:00 น. 10:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนพบกันในมื้อนี้แฮม6คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่6เดือนมิถุนายน2026ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนก็มีโอกาสได้เดินทางไปเล่นไปเที่ยวพบปะสังสรรค์มื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะบางคนนี่ก็ไปกินข้าวสามัคคีกับหมู่กับเพื่อนญาติพี่น้องท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็มีโอกาสไปเล่นไปเที่ยวทางฟังแขวงแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้เนาะบ่ว่าจะเป็นการนำไส้รถส่วนตัวหรือว่านำไส้รถโดยสารก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสีสันเสียงเพลงและข้อสุนันท์จากทางรายการมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานและเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นกำลังแห่งใจฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกทานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นคอนโซลบรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงม้วนๆกับเสียงเพลงของเขาผ่านไปฟังให้เป็นความสุขสำราญกับบรรดาทานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนหลายคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเขาอยู่เนาะเพราะว่าจะเป็นผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าถ้าใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟังได้เนาะอีก1 2ทางก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org.la อันดับต่อไปนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารแจ้งการทันผู้ฟังจากแผนกสาธารณสุขแขวงเสียงขวงทันผู้ฟังเพิ่นก็มีแจ้งการเนาะเกี่ยวกับการผ่าตัดฟื้นฟูหน้าที่เกิดจากบาดแผลไฟไหม้และน้ำห้อนลวกของแพทย์เซียวซานมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งห้องหมอแขวงเสียงขวงการแจ้งมายังบรรดาทานทางภายในแขวงเสียงขวงและแขวงใกล้เคียงให้ฮู้ว่าคนเจ็บที่มีข้อต่อกรามซีนติดจองใช้งานบ่ได้หรือว่าใช้งานจำกัดซึ่งเกิดจากบาดแผลไฟไหม้น้ำห้อนลวกอุปติเหตุต่างๆให้เข้ามากวดอยู่บรรดาห้องหมอเมืองห้องหมอแขวงหรือว่าสุขศาลาอยู่ทั้งเขตหนองเป็ดลาดคอยคังเบียงโพนทองลาดบัวนับแต่มื้อออกจากแจ้งการนี้ทันผู้ฟังจนฮอดวันที่14เดือนกรกฎเนาะภายหลังการคัดกรองแพทย์เซียวซานทางประเทศญี่ปุ่นเพิ่นจะได้มีการผ่าตัดปิ่นปัวอยู่ห้องหมอแขวงเสียงขวงในวันที่17หาวันที่21เดือนกรกฎที่จะมาถึงนี้สำหรับท่านใดที่สนใจท่านผู้ฟังหรือว่ามีญาติพี่น้องผู้ที่เพิ่นมีบาดแผลจากไฟไหม้หรือว่าน้ำห้อนลวกนี่ก็สามารถไปแจ้งทางแผนกสาธารณสุขแขวงได้สำหรับเงื่อนไขในเวลาผ่าตัดและปิ่นปัวอยู่ห้องหมอแต่ละฝ่ายจะได้รับผิดชอบคือสำหรับคนเจ็บเนาะแม่นจะได้จ่ายสมทบคือค่ากวดกาวิเคราะห์ก่อนผ่าตัดค่าเอกสารค่าผ่าตัดค่ายาและวัสดุการแพทย์ที่นำใช้เข้าในการผ่าตัดและกาค่าห้องนอนและกินอยู่ในระยะปิ่นปัวอยู่ห้องหมอก็คือทั้งองค์การแพทย์โลกญี่ปุ่นและห้องหมอแขวงจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือสุดผ่าตัดเสื้อและกาอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางแพทย์เนาะและกามีค่าเดินทางการกินอยู่ของคนเจ็บผู้ที่ทุกข์ยากก็มีเอกสารยั่งยืนของทางการสำหรับคนเจ็บที่มาจากต่างแขวงจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเองนี่ก็ขอแจ้งมายังบรรดาทานผู้ที่อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ภายในแขวงเสียงขวงถ้าว่ามีเหตุที่ว่าเกิดจากบาดแผลไฟไหม้หรือว่าน้ำห้อนลวกก็สามารถไปแจ้งหรือว่าลงทะเบียนที่ห้องหมอแขวงเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าเพิ่นจะมีแพทย์เซียวซานจากประเทศญี่ปุ่นเนาะมาปิ่นปัวมาผ่าตัดให้อยู่ที่ห้องหมอแขวงเสียงขวงตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก็

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

วิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปก็หวังว่าจะเป็นอีกกำลังแห่งใจนึงเนาะฟังต้อนด้วยเสียงเพลงมิตรรายการสำหรับท่านใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดจะฝากขอความแทนคิดฮอดคิดถึงเนาะไปหามิตรรายการทุกคนบางคนอีกาพักพรอยู่น้ำเฮือนบางท่านในกายังก้าวเข้าสู่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายพวกเฮาหรือว่าทั้งภาครัฐกับภาคเนาะแต่ว่าเอกชนอีกก็ยังสืบต่อเฮ็ดเวียกเครื่องมือท่านผู้ฟังแต่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันบรรยากาศในมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์บางคนอีกามีโอกาสเดินทางไปกินข้าวสามัคคีไปเล่นไปเที่ยวในภาวะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นิกลายแห่งบางคนนี่ก็มีโอกาสเดินทางไปทั้งเมืองวังเวียงในทั้งเมืองเฟืองในเนาะเดินทางกับบ่ไก่หลายท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้สะดวกสบายนำใช้เส้นทางด่วนและกาบางคนนี่กาขี่รถไฟไปแน่ไปเดินทางเมืองวังเวียงเนาะปัจจุบันนี้ก็เดินทางด้วยความสะดวกสบายและสำหรับมื้อนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เติมเด้อสำหรับบริษัทห้างห้านใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทางรายการพวกเขาเป็นขั้วต่อเป็นสื่อกลางให้ในการผลิตสปอตโฆษณาสามารถติดต่อพอพันได้เนาะทางของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเสียงเพลงนี้ฝากไปทางสาวแพงบ้านนนแก้วฝากไปทางแม่คำเด้อแล้วก็ครูขวัญใจของแม่คำเนาะจากพ่อท้องและฝากไปทางแม่มณีลาคนงามๆครูขวัญใจพอลินทองเนาะแล้วก็ฝากไปทั้งบ่าวสมมิตรบ่าวแสงเพชรแน่มิตรรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ตอนนี้ม่วนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ไปใส่มา
1: ทานไม่ใช่เนื้อแล้วซับขวดแบบนี
0: ้จะกินบ่นี
2: ่กินเดี๋ยวที่ต่ำให้กินเครียดซับบ่เครียดบ่
0: เครียดเลยเนาะ
2: ไม่ต้องเครียด

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพในสมองนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารานหูมาฝากบรรทานสำหรับในยานี้ก็คือผู้นำกันเนาะสภาพอาการเอาเนเอานอนบ่ได้บางคนนี่ว่าปรับเปลี่ยนนำอากาศบ่ทันบางมือก็อาการฮ้อนฮ้อนบางมือผัดมีฝนตกลงมาเนาะบางคนนี่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงอาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายฉะนั้นมื้อนี้ก็ได้นำเอาสารานหูเกี่ยวกับวิธีการเบิ่งแย้งตนเองเมื่อเป็นพยาธิภูมิแพ้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่เป็นพยาธิภูมิแพ้เนาะโดยเฉพาะก็คือสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้บางเขตนี่ก็เต็มไปด้วยมลพิษท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งฝุ่นควันสารพิษสิ่งเหล่านี้มันมีความเสี่ยงให้กับระบบภูมิต้านทานในร่างกายฉะนั้นถ้าว่าท่านใดที่มีร่างกายที่บ่แข็งแรงหรือว่าร่างกายอ่อนแอนี่ท่านผู้ฟังก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแย้งสุขภาพให้ดีสำคัญก็คือหลีกเว้นสิ่งที่กระตุ้นเหตุให้เกิดเป็นภูมิแพ้บ่ว่าจะเป็นขี้ฝุ่นควันรถหรือว่าสารเคมีต่างๆนอกจากนั้นท่านผู้ฟังควรนอนไวเนาะเพื่อเฮ็ดให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายมีการฟื้นฟูและปรับความดุลเดียงได้อย่างพอเพียงและ3ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกันอย่างหน่อยก็คือออกกำลังกายมื้อนึง30นาที4ก็คือใส่น้ำเกลือทำความสะอาดบริเวณผงดังเฮ็ดทุกมื้อเดิมมิดรายการ5ก็คือหลีกเว้นอาหารที่เฮ็ดให้เกิดอาการแพ้เพราะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็คือกินให้ครบ5หมวดรวมทั้งผักหมักไหม้กินอาหารที่สะอาดปรุงแต่งสุกดีและสดใหม่นี่คือสารานหูนำมาฝากบรรทานเกี่ยวกับการเบิ่งแย้งตนเองเมื่อเป็นพยาธิภูมิแพ้เอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาแล้วพบกันในระยะต่อไป

ได้พดมงจำเดนเลนหางเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นข้อสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงได้หับฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วเนาะพร้อมด้วยกับการหับฟังสิ่งดีๆสารานะฮู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางรายการพวกเขานำมาฟังมาต้อนให้มิตรรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศเป็นมือพักพรมือนี้ภายทีก็เกี่ยมแผนการเดินทางท้ายอาทิตย์แด่ทัดผู้ฟังขึ้นไปเหนือลงไปใต้เนาะก่อนที่จะเดินทางก็ขอให้ทุกคนกะเกียมความพร้อมและสิ่งที่สำคัญก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศทุกคนสามารถติดตามได้บ่ว่าจะเป็นทั้งเพจของวิทยุหรือว่าภาคข่าวทั่วไปจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวการเดินทางบ่ว่าจะเป็นการนำใช้รถส่วนตัวหรือว่าทางใดทีเดินทางโดยรถโดยสารเนาะก็ขอให้ทุกคนกะเกียมแผนการเดินทางเอาไว้สำคัญก็คือความเกียมพร้อมก่อนออกเดินทางบ่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสีสันเสียงเพลงเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการมาแต่ต้นจนจบส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลา

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสื้อนทานฟังข่าวต้นสมงในระยะ5ปีผ่านมาคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงเอกสารโฆษณาปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆเป็นต้นวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ50ปีวันเกิดประธานไก่สอนพรมวิหารครบรอบ105ปีวันเกิดประธานค้ำไตศรีพันดลครบรอบ100ปีได้ค้นคว้าปรับปรุงเอกสารฝึกอบรมเวียกงานโฆษณาปาฐกถาให้ถูกกับสภาพการตัวจริงในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอมโฮมขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคระยะ5ปีต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบ่อนมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าในระยะ5ปีผ่านมาได้ค้นคว้าสร้างเอกสารเผยแพร่อธิบายเนื่อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคสร้างเอกสารซึกเสาหมการเมืองแนวคิดเพื่อกักเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่3คันเอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคสำหรับประชาชนเอกสารอบรมส่งวาระแห่งชาติสำหรับประชาชนเอกสารเผยแพร่แผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมศตกรรมลาวจีนฉบับปี2024-2028เอกสารอบรมประชาชนเรียบตามเส้นทางรถไฟลาวจีนเอกสารพักนำพาเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเอกสารอบรมดำเนินชีวิตการเมืองในถั่วผักเพื่อก้าวเข้าสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผัก3วันประวัติศาสตร์เอกสารอบรมสำหรับพนักงานเหตุเวียกอบรมเอกสารพันขยายบทสุนทรพจน์ของสหายเลขาธิการใหญ่กล่าวในพิธีโฮมสุนุมใหญ่70ปีวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและ70ปีวันสั่งตั้งสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและอื่น
2: ๆการจัดตั้งกฎขั้วเสริมซึมในแผนพัฒนาปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐในโครงเขตโฆษณาผมภายหลังคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคออกคำสั่งให้จัดตั้งเสริมซึมและแผนแบบพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคก็ได้ถือสำคัญการจัดตั้งเสริมซึมให้พนักงานสมาชิกพรรคเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปค้นคว้าพันขยายเป็นเอกสารก็คือการโฆษณาศึกษาผมให้ออกหมายต่างๆตามพระบทบาทไปเคียงคู่กันนั้นก็ได้เป็นเจ้าการสรุปสังรวมการจัดตั้งปฏิวัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐเพื่อได้งานกันเถิด
1: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมายังได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งของพรรคของรัฐสมัยที่11และเป็นเจ้าการสรุปสังรวมการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐรายงานขันเทิงได้จัดปาฐกถาเกี่ยวกับมูลเสื้อของชาติของพรรคของท่านผู้นำสภาพการพ้นเด่นภายในและต่างประเทศอยู่คณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคได้18ครั้งมีผู้เข้าร่วม 2,803 เถื่อคนยิง 1,065 เถื่อคนได้ปรับปรุงเอกสารปาฐกถาและแจ้งการแนะนำถึงกระทรวงองค์การและท้องถิ่นทางได้ติดตามเก็บกรรมการจัดปาฐกถาของคะแนนการต่างๆได้ 6,197 ครั้งมีผู้เข้าร่วม 1,915,673 เถื่อคนยิง 8,007,000766เถื่อคนจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาอ่าน
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมา

0: เสียวงกงกงกทั้งยกทั้งเขี้ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแฮงน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอาย่องย่องย่อง
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอร์ฮันปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่ฮะน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาว่าเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้โตเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี้ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วอย่าดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้กินตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10:00 น. 50:30 น.ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งสิ่งเสพติดเป็นพิษเป็นภัยทำลายสุขภาพทำลายอนาคตทำลายความสงบสุขของสังคมดังนั้นพวกเราต้องได้พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันปราศจากสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งหันมาออกกำลังกายหันมาตั้งใจค้นคว้าหำเฮียนลิ่นกีฬาศิลปะวรรณคดีต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สุขภาพของตนเองที่จะให้ท่านมาฟังการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนหนึ่งที่สำคัญเป็นแห่งในการจะตั้งพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนยาเสพติดของกระทรวงป้องกันความสงบเป็นกองทุนหนึ่งที่กำลังแหงและเป็นไม่งัดให้แก้การจัดตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหากองทุนควบคุมยาเสพติดขันนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันกรมประชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์กำลังหางข้อตกลงว่าด้วยสภาบริหารกองทุนยาเสพติดขันนครหลวงเวียงจันทน์ตามดำรัส639/ล.บ.เพื่อหาประกันให้การเคลื่อนไหวเวียกงานกองทุนในตอนนาให้ถูกต้องมีสิทธิภาพมีสิทธิผลดีขึ้นเทละก้าวและให้มีความเข้มแข็งยืนยงพันเอกวงเพชรแสงวงสาห้องหัวหน้าห้องการกวดการและควบคุมยาเสพติดกลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบกล่าวหับเงินให้ฮู้ว่าเพื่อเป็นการจะตั้งพันขยายเนื่อในอันละเอียดของดำรัสว่าด้วยกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดฉบับเลขที่639/ล.บ.ลงวันที่19/2024ได้มีผลสำเร็จตลอด1 ปีผ่านมากองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในทั่วประเทศได้มีการจัดตั้งเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันเสริมแสดงโอกให้มีงบประมาณห่วงกองทุนเข้าสนับสนุนเวียกงานวิสาสะพอควบคุมสกัดกันและต้านยาเสพติดได้แบ่งออกตามดำรัสกำหนดใน30/ห้อย60/ห้อยและ10/ห้อยซึ่งแมนบ่ทันเพียงพอกับความเฮียงห้องต้องการของเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ทั้งหมดก็ตามแต่ก็สามารถแก้ไขในเวียกงานเร่งด่วนจำเป็นได้จำนวนหนึ่งซึ่งแสดงถึงความเอาใจใส่ของประธานสภาบริหารกองเลขาของบรรดากองทุนในขอบเขตทั่วประเทศในปี2025ที่ผ่านมาได้มีกองทุนบรรดาแขวงทั่วประเทศมอบงบประมาณ10/ห้อยเข้าในกองทุนศูนย์กลางมี13แขวงโดยเฉพาะกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การสิ้นนำนำพาของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้เหตุให้ระบบการจัดตั้งการบริหารเวียกงานกองทุนมีความเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นในแต่ละระยะสามารถจัดตั้งปฏิบัติยัดแบ่งงบประมาณ30/ห้อย60/ห้อยและ10/ห้อยได้เป็นครั้งที่2และเป็นห่วง10/ห้อยเข้ากองทุนศูนย์กลาง1ตื้อกว่าเก็บสนั่นในโอกาสนี้ผู้ต่างหน้าสภาบริหารกองทุนยาเสพติดศูนย์กลางแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังท่านประธานสภาบริหารกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะที่ซี่นำนำพาสุกยู่เหตุให้เวียกงานกองทุนมีความเติบใหญ่ขยายตัวและเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติมาตรา5ข้อ2มีผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและขอกล่าวหับเอางบประมาณ10/ห้อย
จากกองทุนยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนำไปจะตั้งปฏิบัติตามมาตรา6ของดำรัสให้เป็นประโยชน์รวมสูงสุดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอันนั้นก็แมนกองทุนหนึ่งที่เป็นกำลังแห่งในการจะตั้งพันขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
1: ้โอ้ยพอสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พอสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเว้าเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มายามใดข่อยแห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
4: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
3: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
5: เข้ามาหวงแหนหวงใจกัน
6: ปกปักรักษา
7: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
8: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
9: มาหวงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ตั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละเมื่อนี้ก็เทื่อนึงเมื่อน่ะก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกซอกหาคนครัวหาเมียนนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อเอ้ย
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บันทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าววะ
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
0: สารคดีต้านยาเสพติดนำเสนอโดยเดาวันวงปฐม
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพสารคดีต้านยาเสพติดเสนอตอนวิธีสังเกตอาการของผู้ติดยาเสพติดสังคมมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะการหาซื้อได้ง่ายมีการเสื้อแบบผิดพลาดบางคนคิดว่ายาเสพติดเพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่แท้จริงแม่นเพิ่มความเสื่อมโทรมให้แก่สุขภาพทางเพศเพื่อเฮ็ดให้ทานเข้าใจถึงอาการของคนที่ติดยาเสพติดนั้นพวกเขาขอเสนอทานเอาใจใส่ในการสังเกตเซนสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายสุขภาพเสื่อมโทรมลาเหลืองจอยผอมบ่มีเหงื่อแห้งหิมซบเขียวซ้ำแห้งแตกสำหรับพวกเสพยามักใส่แว่นตาดำเพื่อต่อสู้กับแสงสว่างเพราะม่านตาขยายและปกปิดหน่วยตาที่แดงซ้ำมีขี้มูกไหลน้ำตาไหลเหงื่อซึมกินตัวแห้งเพราะขาดการเฮ็ดความสะอาดทางกายมีห้องห้อยของการใส่ยาเสพติดซักยาให้เห็นตามทางกายและมักใส่เสื้อแขนยาวปกปิดเรื่อยๆมีห้องห้อยของการเป็นบาดแผลการใส่ของมีคมต่างๆทำร้ายตัวเองนิ้วลาเหลืองจอยผอมเกิดมาจากการสูบยาผิวหนังเหี่ยวแห้งสกปรกมีบาดแผลเปื่อยคล้ายๆพยาธิผิวหนังเพราะขาดธาตุวิตามินการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและการประพฤติเป็นต้นเมนขาดเฮียนขาดการมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสติปัญญาเสื่อมลงลืมการงานบกพร่องบ่สนใจสิ่งแวดล้อมปล่อยตัวตามลำพังว่าจาบ่เป็นความจริงมักอยู่คนเดียวมักแยกออกจากหมู่บ่มักประเสริฐหน้ากับคนอื่นมักเข้าห้องน้ำดนเพราะลักเสพยาใช้จ่ายเงินค้ำหลายแบบบ่มีเหตุผลมักมีอุปกรณ์รับใช้ยาเสพติดเว้าจาหุนแฮงดื้อดึงสามารถทำร้ายพ่อแม่ได้บ่สนใจชีวิตการเป็นอยู่ของตนเองมีเวียกอยู่นอกเฮือนอยู่เสมอกับเฮือนพิษเวลาของมีคาอยู่ในเฮือนมักสูญเสียเรื่อยๆเพราะลักไปขายบ่มักเฮ็ดเวียกเนื่องจากอึดนอนมักนอนกลางเวรมีสีหน้าที่มีลักษณะวิตกกังวลย่านผู้อื่นมาทำร้ายตัวเองเมื่อขาดยาเสพติดแง่นยาจะมีอาการอยากยาเกิดขึ้นเซน

นอนบนหลับควบคุมสติบ่ได้สังเกตการกดการทางวิชาการในห้องทดลองด้วยการซัดยาทำลายฤทธิ์ของยาเสพติดหลังจากนั้นจะมีการซัดยาตามมาเอาน้ำปัสสาวะไปกวนหาสารเสพติดและมักพบเห็นโลดเมื่อลูกติดยาพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ให้ความรักและกำลังใจ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลเจ้าอยู่ใส่เนาะ
0: อยู่กับหมูนี่แหละ
1: ปันใดเจ้าสิกลับงานกับสารมันเด็กมันเดินละเด
0: จักหน่อยค่อยกับสิกลับเอาโยกโยกโยกโอ้ยไปกินเหล้าอยู่ใส่บ่มีความสุขเมียโทรนำตลอดเอาหมดโยกโยกโยกโยกเชียว
2: เอ้ยกลับก็กลับพร้อมกันแล้วว่าใจเย็นๆเลยแม่เมียก็โทรไปจังสินแล้วแล้วเขาเฮียนจบโทรดิหน่อย

0: เลิกเรียกแต่ละมื้อต้องได้กินเหล้าโลดแม่นบ่เมื่อใดบ่ได้กินคือสิซักข้าวรถเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็โพดเกิดเป็นมื้อมีแต่จมกับจมเงินข่อยก็หามาให้เจ้าสิเอาหยังอีกโอ้ย
0: ข่อยหันบ่อยากได้หยังดอกนอกจากความอบอุ่นของครอบครัว
1: ข่อยกินเหล้าซ้ำนี้เจ้าก็จมบ่เศร้าจักเทื่อเมื่อนี้ที่จมจมจม
0: ข่อยบ่มักเจ้ากินเหล้าแบบบ่ฮู้จักความและการกับบ่ฮู้เมื่อเฮือนเมื่อซานกับดึกกับดื่นตลอดบ่ฮู้ฮอดลูกฮอดเมียสิกินข้าวกับหยังเฮ็ดแบบนี้ทุกๆมื้อจะว่ามันถูกแล้ววะ
1: เด้อเจ้ามันก็โพดก็เหลือละได้ข่อยเฮ็ดหยังก็ผิดไปหมดไปๆๆๆถ้าบ่มักบ่อยากอยู่นําข่อยไปอยู่นําเฮือนแม่จ้ะพุ่นไปๆๆนี่ๆๆโ
0: หเป็นหยังเจ้าคือว่าแบบนี้ข่อยอยากให้ครอบครัวเฮามีความอบอุ่นเจ้าผัดมันไหลข่อยหนีซั่นวะ
1: ไปๆๆๆๆนี่ๆๆๆ
2: แม่นหยังก็ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังบ่ผิดกันอยู่มีหยังก็ค่อยเว้าค่อยว่ากันอันใดโตเฮ็ดผิดก็ต้องยอมฟังเมียเด้ไปกินเหล้าซุ่มแซวน้ำหมูก็ให้พรลงลูกเมียเขาเป็นห่วงสุขภาพตัวดอกไปๆๆๆไปนอนตื่นมาจึงเว้ากันใหม่ไป
3: ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปหลายท่านก็ฮู้แล้วว่าสิ่งเสพติดมันอันตรายเป็นพิษเป็นภัยทำลายความสงบสุขของสังคมก็คือครอบครัวและทำลายอนาคตสุขภาพของตนเองด้วยฉะนั้นพวกเราต้องได้พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันสกัดกันสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งปวงเพื่อเฮ็ดให้สังคมลาวของพวกเราปลอดใสขาวสะอาดมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองพระก่อนคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างไกลปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

คณะละครเสียงเคลาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรณในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: เจ้าสู้ขึ้นกว่าเก่าตั้งหลายเท่าเลยล่ะไอ้ไปยังแมนบังแม่เครื่องนุ่งสุดนี่นะอุ้ยกลมเกินกับผู้พางของไอ้อีหลีเลยเด
1: ้บ่จะเป็นดอกมาลีเพราะว่าไอ้เสื้อสีมือในการเลือกเครื่องนุ่งอยู่แล้วล่ะบ่ต้องวัดแทกกับพอดีแล้วล่ะขอบใจหลายเด้อที่น้องซื้อมาให้นะ
0: บ่เอานะไปยังต้องขอบใจน้องล่ะเพราะเขาเป็นผัวเมียกันอันใดที่ดีและเจ้างามก็ต้องซอกมาให้กันละกันละบ
1: อส่วนอ้ายนี่ติล่ะบ่สามารถตอบสนองให้น้องได้นะเงินเดือนก็พอได้อยู่ได้กินก็คือน้องฮู้นั่นล่ะถ้าจะเฮ็ดผิดก็ย่านลูกจะลำบากที่ต้องได้ห่างเหินกัน
0: อย่าเว้าเรื่องเศร้าดอไอ้อนุภาพค่อยๆหาไปนี่ล่ะน้องก็พอจะซวยสู่อ้ายได้แล้วนี่นาขออ้ายอย่าคิดอย่างให้หลายกว่านี้เลยมีแต่ว่าถ้ามันบ่ให้แฮงเกินไปซึ่งน้องหมายว่ามีคนเอาอย่างมาให้อ้ายก็บ่ควรปฏิเสธส่วนอ้ายจะเฮ็ดน้ำข้าวหรือบ่นั้นมันแม่นสิทธิ์ของอ้ายพ่ออ้ายน่ะบ่ได้เฮี้ยข้องเอาจากเจ้านี่นาย
1: ากหลายได้มาลีที่อ้ายจะเปลี่ยนใจคือน้องแนะนำเนี่ยนะเพราะว่าการรับเอาสิ่งของจากคนอื่นที่มีคดีใดหนึ่งนั้นอยากบ่อยากก็แม่นรับเอาสินบนหรือว่าถูกซื้อจ้างจับอ้อยนั่นเองนะเมื่อรับเอาของเขาแล้วก็ต้องได้เฮ็ดเวียกให้เขาม
0: ันก็บ่แน่เสมอไปดอกมีเจ้าหน้าที่บางคนที่อยู่ในสั้นตำแหน่งคือกันกับอ้ายนี่ล่ะเขาเจ้าให้เมียผู้ใดเฮ็ดแทนในการรับสิ่งของเงินคำซึ่งผู้เป็นเมียก็จะทำท่าว่าวาเออสิพยายามเว้าน้ำเพิ่นช่วยเด้อจะได้ผลสำใดนั้นก็สิแจ้งให้ฮู้เด
1: ้อการหากินของคนเฮานี่นะมาลีมันมีห้อย 8,000 ประการอายยอมรับคือน้องเว้ามาว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนเฮ็ดแนวนั้นแท้ทั้งๆที่ข้าเจ้าก็ฮู้อยู่ว่ามันเป็นการฝืนต่อระเบียบการก็ยังลับตาเฮ็ดอยู่ซึ่งบ่ผิดหยังกับอันที่เพิ่นเอิ้นว่าผู้วิเศษในเวทมนต์กลคาถานี่แหละเพิ่นจะให้เมียพุ่นเว้าโดยอ้างว่าผิดศีลธรรมการเฮ็ดเกินคู่เกินคายแท้ที่จริงแล้วแม่นบ่มีเมืองพอจักเถื่อดอกไอ้บ่สามารถเฮ็ดได้นั้นได้ดอกมาลีมันเป็นการซอกกงประชาชนอย่างบ่สมควรเลย
0: น้องเข้าใจอ้ายอยู่ดอกเรื่องนี้นะถึงแนวใดอ้ายก็อย่าสู้มีรักการตายตัวเกินไปพอพรสั้นพรยาวได้ก็ควรเบิ่งเว้าเดี๋ยวนี้บ่แม่นน้องแนะนำอ้ายในทางที่บ่ดีใดน้องอยากให้พวกเขาสามารถส่งเสริมการเรียนของลูกให้สูงๆขึ้นซึ่งจะเฮ็ดตามมีตามเกิดบ่ตักบ่ตวงในสิ่งที่บ่ผิดหยังแล้วยากหลายใดที่จะให้เป็นคนมั่งมีคือน้องเว้ามานั่นน่ะ
1: อ้ายบ่ได้ตำหนิในความคิดของน้องดอกมาลีแต่ความผาสุกและผลสำเร็จนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เงินท้องอย่างเดียวดอกเมื่อมีความหักมีความสงบก็จะมีความอบอุ่นติดตามมาเมื่อมีความอบอุ่นแล้วก็ยอมเกิดพลังแห่งใจอันมหาศาลที่สามารถจะก้าวไปสู่ผลสำเร็จและกับความผาสุกในชีวิตได้เช่นกัน
0: แต่เงินก็แม่นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในอนุภาพในสังคมนี่นะหากขาดเงินแล้วเบิ่งคือว่าความสะดวกสบายนะเลี้ยวหาบ่เห็นเลยล่ะ
1: เรื่องนี้ไอ้บ่ปฏิเสธดอกมาลีว่าเงินน่ะเป็นปัจจัยสำคัญแต่เงินอย่างเดียวนั้นบ่แม่นว่าจะเกิดความสุขได้เสมอไปน้องบางแต่ครอบครัวที่เอิ้นว่าอุดมหังมีบางครอบครัวนั่นติหากบ่มีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วเงินก็ช่วยหยังบ่ได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากห่างกันย้อนความบ่ซื่อสัตย์ต่อกันนั่นเอง
0: น้องเข้าใจอยู่ดอกเอาดอกเขาซะเว้าเรื่องนี้ซะเนาะพอเวลานี้อ้ายยังเฮ็ดหน้าที่ของอ้ายอยู่มีเรื่องนึงใดที่น้องอยากปรึกษานําอ้ายนะ
1: มีหยังอีกล่ะมาลี
0: เมื่อเช้านี้น้องบังเอิญพ่อลุงพ่อแก้วอยู่กลางทางเพิ่นเชิญน้องเข้าไปลมน้ําอยู่ห้านแล้วเว้าเรื่องลูกชายของเพิ่นถูกจับนั่นล่ะ
1: เพิ่นคือจะบอกให้น้องน่ะเว้ากับอ้ายเพื่อช่วยแก้ไขแม่นบ่ล่ะ
0: ถูกแล้วล่ะพ่อเพิ่นขึ้นไปหาคณะบ้านแล้วทางคณะบ้านก็บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่อ้ายเป็นผู้ตัดสินปัญหา ไอ้พอมีทางสวยเพิ่นบ่เน
1: า
0: ะ
1: ยากหลายได้มารีความจริงลุงพ่อแก้วน่ะก็เป็นพี่น้องของเฮาแต่ก็คือน้องฮู้ถึงประวัติของท้าวแก้วนั่นแหละเขาสร้างแต่ความบุญวายให้กับบ้านอยู่ตลอดมาแทนที่พ่อแม่จะใส่เงินให้เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องมาสูญเสียย้อนลูกเฮ็ดบ่ดีเทื่อนี้น่ะหุนแฮงหลายได้พอคนเจ็บเนี่ยก็ยังอยู่ห้องหมอพุ่นจะให้ปล่อยท้าวแก้วเวลานี้หั่นไอ้ว่าบ่ได้ดอก
0: แล้วสมมุติว่าเพิ่นเอาลักทรัพย์มาค้ำประกันนี่ล่ะสิปล่อยตัวก่อนบ่ได้บ่
1: สิทธิ์ขอบเขตของอ้ายก็คือทางบ้านบ่มีสิทธิ์ที่จะรับเอาลักทรัพย์เพื่อเป็นการค้ำประกันให้ผู้หนึ่งออกจากที่คุ้มขังได้มารีมันต้องแม่นคำวินิจฉัยและก็คำตัดสินของศาลพุ่นเพิ่นน่ะบ่ควรห้อนใจอยากเสียเงินเลยเพราะว่าถึงจะปล่อยตัวออกมาเฒ่าแก้วก็บ่แม่นว่าจะเฮ็ดหยังให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวได้เลยนี่นะ
0: ถึงแล้วใดก็ย้อนพ่อลูกกันนี่ล่ะหากพ่อสวยเพิ่นได้น้องก็อยากให้อ้ายสวยหั่นล่ะเพิ่นก็บ่แม่นผู้อื่นผู้ไกลเลยนี่นะ
1: อ้ายฮู้ดีอยู่ดอกมาลีแต่จะแม่นไผก็ตามหากเฮ็ดผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายเรื่องนี้นะจึงค่อยล้มกันเนาะมาลีเนาะฮอดมงไปรับเอาลูกเลยล่ะน้องท้าอ้ายเบิดหนึ่งเด้อ
0: แบบนี้ทุกเทื่อเลยไอ้อนุภาพ

0: ็นเนื้อใดเนาะมื้อนี้คือว่าบ่ค่อยสดชื่นแจ่มใสปานใดเนาะอายอนุภาพบ่ได้นอนเฮือนเพราะต้องไปยามฮุ่งการบ่
1: แสงเดือนเบิ่งคือว่าโตสิบ่มีคำถามอื่นเลยเนาะเพราะทุกเทื่อที่โตถามเฮานั่นน่ะมันวนเวียนตั้งแต่เรื่องเก่านั่นล่ะ
0: มาลีเว้าเท่านี้ก็เครียดจังซั่นหวา
1: ก็บ่ได้เครียดดอกแสงเดือนเฮาเว้าไปก็เพื่ออยากให้โตนะถามเรื่องอื่นสิดีกว่า
0: ก็ได้มาลีเฮาต้องขอโทษโตด้วยที่เฮ็ดให้บ่สบายใจนะมีปัญหาหยังบ่จึงเกิดอาการเช่นนี้นะ
1: นอกจากทิฏฐิมานะที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงของไอ้อนุภาพซึ่งเฮ็ดให้เฮาเกิดความบ่สบายใจแล้วบ่มีเรื่องอื่นดอกแสงเดือน
0: อนุภาพเฮ็ดหยังให้โตบ่สบายใจบ่
1: แสงเดือนเพื่อก้าวไปถึงเรื่องของไอ้สุบรรณอยากให้เฮาสวยเว้ากับผัวของเฮานั่นน่ะเฮาจึงเอาปัญหาของพี่น้องมาเว้ากับเราซึ่งไอ้อนุภาพก็คงยืนกระต่ายขาเดียวอยู่คือเก่าเรื่องมันเป็นจังซี่นะแสงเดือน
0: บุญหาเป็นไปได้ได้เนาะมารีไอ้อนุภาพบ่สนใจเรื่องรายได้รายดีอีหยังแท้ๆวะนี่ถ้าเป็นแบบนี้เรื่องของหมู่ไอ้สุบรรณสิเฮ็ดได้ล่ะ
1: นั่นล่ะตีเฮาก็นักใจอยู่คือกันนั่นล่ะขนาดผู้ที่เป็นญาติพี่น้องของเฮาแท้ๆเราก็ยังปฏิเสธแล้วเรื่องของคนอื่นมันสิเป็นจังได๋ล่ะ
0: ตัวต้องได้บอกแล้วก็พยายามให้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายได้เด้เพื่อให้เราเข้าใจถึงปัญหานี่นะคิดว่าคือจะบ่เกินความสามารถของตัวดอก
1: เว้าตามซื่อโทรแสงเดือนถ้าบ่โทรให้สุบรรณขอห้องแล้วเฮาสิบ่เว้าเรื่องนี้กับเราอย่างเด็ดขาดเลยล่ะ
0: เฮาเข้าใจตัวดีอยู่ดอกมาลีแล้วตัวบ่ว่างบ่มื้อนี้ไอ้สุบรรณจะมารับตัวและพวกเฮาทุกคนไปเบิ่งฮ้านที่เราเว้ากับตัวนั่นน่ะ
1: บ่ได้แสงเดือนเราจะให้เฮาไปมื้อนี้แท้ๆวันนี้นะ
0: ตามคำผิวเว้ามานั่นนะก็แม่นได้เวลานี้คำผิวไปกับไอ้บุญมากหมู่ของไอ้สุบรรณพุ่นบุญหนึ่งก็จะมาดอก
1: เป็นยังเฮาจึงบ่ฮู้เรื่องนี้เนาะ
0: บางเทื่อไอ้สุบรรณอาจจะอยากให้โตตื่นเต้นก็เป็นได้เฮาดีใจนำเด้อมาลีที่ไอ้สุบรรณเว้าแท้ทำจริงคือเดี๋ยวนี้นะ
1: เฮาน่ะบ่คิดบ่ฝันเลยว่าไอ้สุบรรณจะปฏิบัติตามคำเว้าของเราแท้จริงแสดงว่าเรามีความจริงใจอีหลีได้เนาะแสงเดือน
0: แน่นอนอยู่แล้วมาลีหากไอ้สุบรรณบ่มีความจริงใจแล้วเราจะบ่เฮ็ดคือพวกเราฮู้กันในเวลานี้ดอกตามที่คำผิวเว้าให้พวกเราฟังนั่นห้านไข่เครื่องของตัวนี่นะแม่นคือกันครับตัวได้เว้ากับไอ้อนุภาพพูดได้หะนะ
1: หมายความว่าเราสิเปิดห้านแบบสรรพสินค้าแม่นบ
0: ่ถึงแล้วมะลีตัวจะกลายเป็นผู้อำนวยการหรือว่าเจ้าของห้านสรรพสินค้าในไวนี่แล้วล่ะอย่าลืมเฮาเด้อมะลี
1: อย่าเว้าจังซั่นตีล่ะหมู่นี้ก็ได้การที่เฮาจะได้ดีคือตัวเว้ามานั้นก็ย้อนพวกตัวเป็นผู้แนะนำให้เฮาฮู้จักกับไอ้สุบรรณนั่นเองเห็นแล้วได้ล่ะเฮาจึงจะลืมพวกตัวได้ลงคอ
0: บ่แน่ได้มะลีเขาเคยเห็นมาหลายคนแล้วได้ที่เมื่อได้ดีแล้วมักจะลืมหมู่ครูอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะ
1: นั่นน่ะเป็นเรื่องของคนอื่นในแสงเดือนสำหรับเฮาแล้วบ่เป็นคือตัวเว้ามานั่นดอก

0: เข้ามาที่มารียืนซึ้งเซ้ออยู่เห็นหยังล่ะนี่คือหั่นค่าที่อ้ายลงทุนให้น้องเลยนี
1: ่ยี่เฮ็ดสีหน้าแบบคนนักใจหลายตี้มารีพนักงานประจำหั่นแห่งนี้กำลังล้อถ่าต้นหับตู่ในฐานะผู้อำนวยการอยู่ได
2: ้เฮ็ดตู่ให้เป็นปกติได้มารีอย่าแสดงความตื่นเต้นจนเกินไปเพราะหลายสายตากำลังจ้องมองตู่อยู่ได้เดี๋ยวนี้นะ

0: เขาเกือบบ่เชื่อเลยว่ากำลังยืนอยู่ในห้านค้าที่ใหญ่โตเสียนี่ซึ่งเขาแนมเห็นพนักงานหญิงยืนอยู่ต่อหน้าสินค้าแต่ละชนิดกว่า20คนไอ้สุวรรณกำลังเฮ็ดให้เขานักใจที่สุดพวกเขาบ่เคยมีความรู้ในเรื่องนี้เลยนะเห็นแล้วใดเขาจะบริหารเรื่องงานนี้ได้ล่ะแล้วใดก็อย่าเถอะเขาเชื่อว่าไอ้สุวรรณคงจะบ่ปล่อยให้เฮาเฮ็ดเวียกนี่ตามลำพังดอกเฮาย่างเข้าไปอย่างตื่นเต้นกับความยิ่งใหญ่ของห้างค้าแห่งนี้โดยมีแสงเดือนและค่ำผิวอย่างเคียงข้างไอ้สุบรรณย่างออกหน้าพวกเขาทุกเถื่อที่เฮาผ่านพนักงานหญิงเหล่านั้นพวกนางจะยอมมือหนบอย่างนอบน้อมแสดงว่าไอ้สุบรรณได้เตรียมการไว้อย่างดีแล้วคำผิวมีสีหน้าเคร่งขรึมค่ายคือว่าบ่พอใจอย่างแค่อย่างหนึ่งแสงเดือนยับเข้ามาใกล้ๆเฮาแล้วนางคงมีปัญหาของใจแน่นอน
1: ตกคงบ่คิดแม่นบ่มาลีที่ไอ้สุบรรณจะเฮ็ดพิธีเปิดห้านค้าให้โตแบบยิ่งใหญ่เช่นนี้นะ
0: ถึกแล้วแสงเดือนเฮาบ่คิดแท้ๆล่ะโตฮู้บ่ว่าเวลานี้คือกันกับว่าเฮาฝันไปนี่ใด
1: มันบ่แม่นมูลค่าน้อยๆได้นี่นามะลีไอ้สุบรรณตั้งทุ่มเททื่นฮอนเพื่อเอาใจตัวอีหลีล่ะเฮาบ่เคยเห็นไผใจดีคือแนวนี้เลยแบบนี้คันบ่เอิ้นว่าคนใจบุญแล้วก็บ่ฮู้จะว่าแนวใดดีล่ะ
0: แสงเดือนเฮารู้สึกนักใจคือโตเว้าวังหนึ่งนี่ซะแล้วล่ะ
1: เป็นหยังจึงต้องนักใจล่ะมะลี
0: โตก็ฮู้ว่าพวกเขาต่างก็เรียนจบเพียงม.3เท่านั้นประสบการณ์ทางด้านการค้าผัดบ่เคยมีเลยเมื่อต้องมาหาภาระการค้าที่ใหญ่โตแบบนี้เขาจะสามารถบริหารได้สำใดล่ะ
1: ทำอิดเขาก็คิดง้อคิดเงียงคิดโตว่ามานั่นล่ะแต่เมื่อคิดถึงการลงทุนของไอสบันแล้วเขาคิดว่าบ่เห็นจะนักใหญ่แล้วก็เป็นห่วงเลย
0: เป็นยังจึงบ่น่าเป็นห่วงล่ะนี่เมื่อเขาต้องหาภาระหน้าที่เวียกงานที่ใหญ่โตแถมยังบ่เคยเรียนรู้มาก่อนเช่นนี้นะ
1: มาลีเขาได้แต่ว่าว่ามูลค่าของห้านนี่บ่อาจจะประเมินได้สำหรับพวกเขาด้วยเหตุนี้เขาเชื่อว่าไอ้สุบรรณคงจะบ่ปล่อยปะจากการควบคุมและก็ดูแลกิจการนี่ให้ตัวเขาพิสอบตามลำพังดอก
0: เหตุผลของตัวดีหลายเขาก็คิดคือโตนี่ล่ะจึงคอยสบายใจขึ้นถ้าไอ้สุวรรณปล่อยให้เขาหาพี่ซอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วคิดว่าคงไปบ่รอดและบ่สามารถหาเงินใช้หนี้เราได้ตลอดชาตินี้เลยล่ะ
1: เขาบ่อยากให้โตคิดถึงการใช้คืนเลยได้มะลีเพราะมันจะเฮ็ดให้โตเกิดความบ่สบายใจซื่อๆน่ะ
0: อ้าวหากบ่คิดถึงการใช้คืนแล้วจะให้เขาคิดถึงหยังล่ะพอการลงทุนของไอ้สุบรรณในเดือนนี้เขาต้องได้ใช้คืนตามการตกลงกันไว้ใดหากบ่ดังนั้นเขาจะบ่ยอมหับเอาข้อเสนอของเราเด็ดขาด
1: การที่เขาว่าว่าบ่ต้องคิดถึงการใช้คืนนั่นก็ย้อนไอ้สุบรรณต้องมาบัญชาเกี่ยวกับเวียกนี่แล้วก็ร่วมกันกับโตพวกเขาอีกซึ่งรายได้รายดีทั้งหมดก็เป็นมอบให้โตเราจะค่อยๆหักเอาต้นทุนเทื่อละน้อยจนกว่าจะหมดไปนั่นเอง
0: ถ้าเป็นคือตัวเบ้ามานั่นก็ยังขายอยู่เขาย่านว่าเราจะเพียงแต่แนะนำวิธีการแต่ก็มาควบคุมดูแลสวยในเรื่องเล็กๆน้อยๆในเบื้องต้นเท่านั้นโอกาสต่อไปเราจะให้เขานั่นที่เป็นผู้รับผิดชอบนะ
1: ถึงจะเป็นเช่นนั่นก็ตามตัวกับบุคคลกังวลใจในเรื่องนี้ดอกเราต้องมีหยั่งจักอย่างเสียงไว้ในใจเนี่ยจึงค่อยทุ่มเทใส่คือแนวนี้นะ
0: ก็หมายถึงยังล่ะที่บอกว่าเรามีหยั่งเสียงซ่อนในใจนะ
1: เอาไว้ให้ถึงเวลาก่อนแล้วเขาจะบอกตัวเองว่าเราเสียงซ่อนหยั่งไว้ในใจของเราไอ้สุบรรณหยุดหยั่งให้หยั่งล่ะ
2: นี่คือห้องเฮ็ดเวียกของน้องเลยมารีเชิญเข้าไปทางในติ

0: นี่ว่าห้องการเฮ็ดเวียกของเฮาน่ะเป็นหยังมันจึงพิลึกป่านนี้โตหน่วยหนึ่งตั้งอยู่กลางหมู่ปินนาออกหาทางประตูเขามีป้ายเขียนเป็นภาษาลาวว่าอำนวยการและมีภาษาต่างประเทศอยู่ทางลุมซึ่งถ้าเดาบ่ผิดก็คงมีความหมายคือภาษาลาวนั่นเองอยู่ทางเขาเบื้องหนึ่งเป็นสุดทับแขกตั้งอยู่สองสุดนอกนั้นก็มีโทรภาพสีขนาดใหญ่หน่วยหนึ่งตั้งอยู่ทั้งกรงกันคำกับโต๊ะของอำนวยการอยู่หน้าโต๊ะมีโทรศัพท์ตั้งอยู่ตั้งสี่เครื่องและมีอีหยังบุที่มีปุ่มกดอยู่ตั้งหลายอันวางอยู่ข้างโทรศัพท์เฮาแนมผ่านประตูแก้วทางเบื้องซ้ายก็เห็นอีกห้องหนึ่งที่มีตัวตั้งนั้นตั้งอยู่แสดงว่าเป็นห้องเฮ็ดเพียของพนักงานที่มีตัวตั้งนั้นตั้งอยู่แสดงว่าเป็นห้องเฮ็ดเพียของพนักงานที่เกี่ยวของกับห้านค้านี้เมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ทั้งหมดแล้วเฮ็ดให้เฮาเพิ่มความนักใจขึ้นตื่มอีกพอถ้าไอ้สุบันมอบภาระทั้งหมดให้เฮาหาผิดชอบเฮาสิเห็นเอาใดล่ะ
1: นี่มันห้องของน้องซึ่งสามารถแนมเห็นทางนอกได้ส่วนผู้อยู่ทางนอกนั่นจะบ่สามารถแนมเห็นทางในได้แต่อย่างใดความสะดวกมีพร้อมทุกอย่างแล้วโทรศัพท์ทั้ง4เครื่องน้องจะติดต่อทางนอกได้3เครื่องอีกเครื่องหนึ่งแม่นใส่บรรษาเวียกอยู่ภายในโดยเฉพาะหมายความว่าหากน้องต้องการพบกับพนักงานอยู่ห้องขายสินค้าชนิดใดน้องจงกดปุ่มเครื่องควบคุมสีแดงที่วางอยู่ข้างโทรศัพท์นั้นเสียงของน้องจะดังทั่วห้านค้าทันทีส่วนโทรภาพนั้นน้องสามารถเปิดเบิ่งทางนอกทางในและการเคลื่อนไหวอยู่ในทั่วห้านค้าโดยเพียงแต่กดปุ่มที่เขียนว่านอกในเท่านั้นน้องเขียนภาพปรากฏอยู่ต่อหน้าจอทันทีส่วนห้องทั้งขวามือจะแม่นบ่อนเฮ็ดเวียกของคำผิวและแสงเดือนซึ่งอ้ายให้นางมาอยู่เป็นเพื่อนและปรึกษาหารือเวียกงานกับน้องสำหรับห้องเบื้องซ้ายหันแม่นห้องของพนักงานที่รับผิดชอบห้องขายแต่ละชนิดพร้อมทั้งบัญชีและการเงินนำอีกอ้ายขอมอบห้านค่านี้ไว้ให้ในความดูแลของน้องและรับผิดชอบของน้องทั้งหมดนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนี่คือสัญญาระหว่างเฮา2คนเชิญน้องอ่านแล้วก็เซ็นซื้อตามที่หมายไว้ทันทีมารี
0: ไอ้สุบันน้อง
1: หือมีหยังอีกล่ะมารี
0: น้องคือสิเฮ็ดเวียกนี่ตามลําพังคนเดียวบ่ได้ดอก
1: ไอ้เข้าใจความรู้สึกของน้องดีจะคิดหยังให้หลายเกินไปเลยเพราะว่านอกจากคําผิวและแสงเดือนแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญและพนักงานที่มีความสํานาญจะให้คําแนะนําและช่วยเวียกน้องส่วนวิธีการและระบบการดำเนินเวียกงานแต่ละอย่างนั้นอาจจะช่วยเหลือน้องเองจนกลัวน้องสามารถเฮ็ดได้ด้วยตนเองแล้วอาจึงจะปล่อยมือให้น้องรับผิดชอบคนเดียว
0: ก็คล้ายแดน้องคิดว่าอาจสิปล่อยมือนับแต่เดียวนี้เลยจังซั่นดอก
1: มูลค่ามหาศาลเช่นนี้เฮ็ดแนวใดอาจจะปล่อยมือในทันทีทันใดโลดอาจเบิ่งสัญญาติแล้วก็เซ็นสื่อของน้องเลยมาเลย
0: บ่ต้องอ่านกันได้ดอกน้องเสือว่าอ้ายคงจะบ่บรรจุข้อความที่เอาเปรียบกันใส่ในสัญญานี้ติเน
1: า
0: ะ
1: บ่ดอกมาเลยทุกอย่างล้วนแต่แม่นเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของพวกเขาทั้งสองนั่นแหละ
0: ถ้าจังซั่นน้องจะเซ็นสื่อเลยเด้อเซ็นบ่ได้กันล่ะ
1: นี่คือบ่อนน้องเซ็นบ่อนนี้แม่นอ้ายเซ็นลุ
0: ม
1: ลงมานี่ก็เป็นพยาน3คนซึ่งในจำนวนนั้นก็มีน้องทั้ง2ที่จะเป็นพยานเซนสติหรือว่าบ่ทันเขาเข้าใจบ่การ
0: บ่จำเป็นดอกน้องเสืออ้ายและนี่นา

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์เพลงคำหักไกสอนวิสัญญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีใจให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้กับทุกท่านได้รับฟังละบบ FM 103.7 MHz และละบบ AM คลื่นกลาง567 GHz คลื่นสั่น 6,130 GHz ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่หักแพงนอมิตรรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านเลยสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงกับเป็นประจำพบพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้บ่ฮู้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทั้งต่างแขวงเป็นคือได๋แน่แต่แน่นอนเลยว่าบ่ว่าฝนจะตกแดดจะออกพายุลมแหงจังได๋ก็แล้วแต่โมงเวลาของรายการออกอากาศรายการเพลงก่อนเที่ยงแมนโคสปีก็มาประจำการอยู่กับมิตรรายการท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบความเบิกบานมวลซื่นให้ได้รับฟังเพราะฉะนั้นตอนต้นรายการนี้ไปเปลี่ยนบรรยากาศกับรายการเพลงก่อนเที่ยงด้วย2เสียงเพลงมวล

ตอนทับมีรายการให้ผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz และกา AM ขึ้นกลาง567 GHz ขึ้นสั่น 6,130 GHz พร้อมกับมีช่องทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันเนาะที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้เดือนนี้เนาะก็เป็นเดือนของการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติแน่นอนเนาะก่อนหน้านี้เนาะหลายท่านจะได้เห็นข่าวไฟไหม้ลำปาอยู่หลายเขตหลายบอนทั้งป่าสงวนแห่งชาตินี่ก็ถูกทำลายไปจำนวนหลวงหลายเลยท่านผู้ฟังยามฮ้อนผ่านมานี่โอ้ยอัคคีภัยเกิดขึ้นหลายยามฝนตกมาเนี่ยซุ่มซื่นมาเนี่ยก็อย่าลืมเนาะเดือนมิถุนานี่ก็ช่วยกันปลูกไม้ให้เป็นป่าช่วยกันสร้างขบวนการบ่ว่าจะเป็นตามองค์การสมัครงานเนาะตามสถานที่ต่างๆเลือกไม้สนิทไม้ปลูกให้เหมาะสมเนาะสมมติว่าองค์การสมัครงานใดขอบเขตพื้นที่ดินน้อยพื้นที่จำกัดแน่ก็อาจจะเลือกปลูกเป็นแบบประเภทไม้ประดับบ่หรือว่าสามารถปลูกไม้กินมากได้บ่เนาะหรือว่าบางเขตนี่ไปปลูกป่าเนาะที่สามารถปลูกไม้อุตสาหกรรมปลูกไม้ใหญ่ๆได้หนาก็ยิ่งเป็นการดีเนาะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เฮาจัดกิจกรรมปลูกหั่นเนาะสำหรับแนวพันธุ์ไม้บางคนก็ไปปลูกอยู่หัวอยู่สวนนี่ได้หลายต้นเลยเนาะสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขอสมเสยเนาะทุกขบวนการทุกการจัดกิจกรรมสำหรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้นอกจากนี้แล้วนี่นะนอกจากวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วหลายท่านนอกาสามารถที่จะสืบต่อขบวนการนี้ไปได้เรื่อยๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะกะฝนตกมาแบบนี้นี่เสื้อว่าหลายคนก็สิคิดว่าอำนวยความสะดวกแหละปลูกปะไว้มือแดดแดมือฝนแน่เนาะเป็นเดือนที่ว่าหลายๆคนกะนิยมเอาต้นไม้ไปปลูกเพราะว่าฝนกะตกมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกะเอาขอให้ทุกคนวางแผนเนาะในการปลูกไม้ให้เป็นป่าช่วยกันผู้ละต้น2ต้นแล้วกะอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์รักษาพร้อมเนาะสำหรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ก็หวังว่าจะเป็นขบวนฟุดฟื้นพักซอนใดยังบ่ได้จัดเนาะเพิ่นก็จะจัดตามหลังกะขอสมเสยคือกันเนาะทุกท่านเนาะเอามาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันอีกตื่มท่านผู้ฟังมี2เพลงม่วนๆจะพาท่านผู้ฟังนั้นเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกัน

0: แล้วไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ดูหั่นน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจูดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจูดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเหตุให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนื่องแต่กระตามคอยขอโทษละและก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้อยู่น้ำกันกับโคศกบี้เนาะหวังว่าทุกท่านฟังแล้วก็จะม่วนซื่นถึกอกถึกใจเด้อสำหรับมื้อนี้เด้อโคศกบี้มีเพลงที่จะเปิดสู่ฟังตื่มสำหรับเพลงนี้ขอฝากให้กับหมดทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในมื้อของการพักผ่อนสู่เวียกสู่งานตั้งอกตั้งใจใส่เวียกงานอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จเวียกงานโดดเด่นเนาะมาไปฟัง2เพลงน้ำกันThank you.

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สียงเพลงม่วนๆจากรายการเพลงก่อนเที่ยงให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับหวังว่าทุกท่านจะถึกอกถึกใจเด้อกะจะสลับสับเปลี่ยนเสียงห้องศิลปินหญิงศิลปินซ้ายไปเนาะทุกท่านเนาะอากาศนี่บางมือฝนตกบางมือฟ้าแดดแต่ว่าคันมือใดที่ฝนบ่ตกคณะท่านผู้ฟังฟ้าแดดอากาศนะฮ้อนเนาะฮ้อนแท้ฮ้อนว่าฮ้อนอบเอาฮ้อนใหม่แท้เอาว่าเนาะต่างจากมือที่ฝนตกกระซุ่มเย็นเนาะแต่คันมือที่บ่ตกหั่นน่ะอุ้ยเนาะแดดแห้งสังเกตได้ยังไงตอนเที่ยงนะฮ้อนจนแสบฮ้อนจนไหม้นั่นผู้ฟังก็ยังฮ้อนอบเอาอยู่แต่ถ้าจะเทียบใส่กับในระยะปีใหม่และกับก่อนปีใหม่ลาวหั่นก็รู้สึกว่าอุณหภูมิไข้กว่าเนาะตอนนี้ก็ประมาณ30กว่าองศาแต่ว่าในระยะปีใหม่หั่นนะสูงสุดแม่นอุ้ย40กว่านั่นผู้ฟังเนาะฮ้อนเอาออเทอวากสกบีอีกผู้หนึ่งที่ว่าอากาศฮ้อนและดื่มน้ำเย็นเข้าไปหลายๆโอ้ยน้ำเย็นน้ำก้อนเนาะลิ่นน้ำอีกก็เป็นวัดเป็นไข่หาก็ชีสวงชีเซาท่านผู้ฟังและยังนี่ก็ระวังกันแดนเนาะเด็กน้อยนี่มากขนาดลิ่นน้ำระยะนี้ลิ่นน้ำนี่นะอยู่เฮือนอยู่ซันกับลิ่นเอาจนเป็นไข่และเด็กน้อยบางคนที่ว่าเฮือนอยู่แคมแม่น้ำใหญ่พากันสวนกันไปลอยน้ำลิ่นน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำใหญ่ๆนี่นะหรือว่าเป็นหนองเป็นบึงไม่อย่างก็แล้วแต่อยากให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเอาใจใส่แน่บอกสอนลูกหลานแน่เนาะถึงความอันตรายบ่อยากให้ได้ยินข่าวที่บ่ดีเกิดขึ้นเด็กน้อยจมน้ำไหลน้ำบ่อยากให้ได้ยินเนาะอันนี้ก็ฝากถึงทุกคนมีสติระวังตัวน้ำกันตื่มมาตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันอีกกันผู้ฟังสองเพลงที่โคสปีจะฝากสู่ฟังบอกว่าจะถึกใจไพบางคนบอเงินพอสิไปขอแต่งเตซินและอีกหนึ่งเพลงจะเป็นเพลงใดไปฟังน้ำกัน

0: เกือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเทื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เซียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนล่ะสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่ดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเซียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเซียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเซียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางศูนย์เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเซียวเลือด10ถุงใส่ตู้หมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแ
1: ด้ได้
2: มีเลือดน้อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงพอดีเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการขอบใจเด้อทุกท่านเด้อที่ให้เกียรติเฮาฟังมาจนฮอดระยะนี้นับก็หวังว่าทุกท่านจะม่วนซื่นถึกอกถึกใจอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงขอฝากให้มิตรรายการทุกท่านที่ฟังประจำและกับบ่ประจำเนาะผู้ใดหมุนมาในตอนนี้หมุนขึ้นมาฟังรายการในตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขความม่วนซื่นกินข้าวเที่ยงแซ่บๆน้ำกันเด้อสำหรับมื้อนี้ขอซกบี้จะส่งเพลงปิดท้ายรายการไว้ให้ท่านได้รับฟังขอบใจทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ท่านผู้ฟังสบายดี

บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกป้องรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเสื้นทานฟังข่าวหัวโคข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาเรียภายในปี2030จัดขึ้นที่นครหลวงวิงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเอาใจใส่เวียกงานป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพนักงานและผู้ทำงานเป็นอย่างดีในสงเฮียน2025-2026อัตราปลากันเฮียนอยู่แขวงพงศรีแม้นลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าเทียบใส่สงเฮียนผ่านมาเงินลงทุนโดยโกงจากต่างประเทศเข้าเวียดนามบรรลุเกือบ25 ล้านดอลลาร์องค์การอนามัยโลกเปิดเผยความคืบหน้าในการหับมือกับพยาธิอีโบลาของกงโกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในวันที่5มิถุนายนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนสหายทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้พบปะกับสหายเจ้าเลอจี้กรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางภาคกมนิจีนประธานสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนพร้อมด้วยคณะในโอกาสเยี่ยมยำรัฐกิจอยู่จีนในระหว่างวันที่2-6มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของสองประเทศให้กันทราบและได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จที่สองฝ่ายญาติมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันระหว่างสองประเทศที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าซึ่งได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองประเทศพิเศษในปี2024ที่ผ่านมาสองฝ่ายได้ลงนามในแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างความสถากรรมลาวจีนจีนลาวฉบับใหม่อันได้กลายเป็นพื้นฐานอันใหม่ที่นักแน่นและเป็นปัจจัยช่วยนูนที่สำคัญให้แก่การเสริมขยายสายพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศก็คือการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างแท้จริงเว้ารวมเว้าเฉพาะตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนในระยะผ่านมาที่ได้รับการพัฒนาและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นซึ่งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามการไปมาหาสู่กันในทุกระดับนับแต่ขั้นศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นการบทเรียนร่วมกันจัดสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติพระบทบาทขององค์การนิติบัญญัติสืบต่อรักษาการร่วมมือปรึกษาหรือกันอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาภาคพื้นและสากลสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยต่อการร่วมมือในแขนงการต่างๆที่สืบต่อขยายตัวในทุกด้านโดยเฉพาะแม้นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มทวีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดเส้นทางรถไฟลาวจีนกับภาคเหนือพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหรือในการเสริมขยายการร่วมมือในต่อหน้าโดยได้เห็นดีจะสืบต่อสุขยู่แขนงการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในจิตใจที่เป็นเอกภาพกันของการน้ำขั้นสูงของสองประเทศให้แตกดอกออกผลและก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างบ่ยุดยั้งโดยเฉพาะข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในของเขตด้วยงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อปกปักรักษาความสงบตามชายแดนต้านการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมการค้าขายยาเสพติดและอาชญากรรมอื่นพร้อมทั้งสืบต่อหัวมือช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อภารกิจการรักษาสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทงลุนศรีสุริตได้ตั้งนายพักสภาแห่งชาติรัฐบาลและประชาชนลำบรรดาเผ่าแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพักรัฐบาลสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศและประชาชนจีนในน้องที่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างหลวงหลายให้แก่ประชาชนลาวตลอดระยะผ่านมาแสดงความซุ่มเสยต่อผลสำเร็จกองประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองและสภาประชาชนทั่วประเทศจีนครั้งที่4สมัยที่14ที่หากก็สำเร็จในต้นเดือนมีนาคม2026พร้อมทั้งได้ยืนยันว่าพรรคและรัฐบาลลาวเวลาใดก็ยึดมั่นทัศนะอันเสมอต้นเสมอปลายของตนและให้การสนับสนุนหลักการจีนเดียวรวมทั้งสนับสนุนผลประโยชน์อันเป็นแก่นกลางของจีนทั้งในเวทีภาคพื้นและสากลรวมทั้งให้ความสำคัญและตั้งหน้าเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อริเริ่มต่างๆของฝ่ายจีนสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศ ทองลุนศรีสุริตยังได้แสดงความยินดีต้อนรับสหายประธานสภาผู้แทนประชาชนจีนเยี่ยมยามลาวพร้อมทั้งฝากความเยี่ยมยามถามข่าวถึงสหายหวังหูหนิงประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนและแสดงความขอบใจที่สหายได้ต่างหน้าภาครัฐของจีนเข้าร่วมงาน50ปีสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมาในขณะเดียวกันสายเจ้าเลอจี้กรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อสายประธานสภาผู้แทนประชาชนจีนยังได้ยืนยันคืนถึงการสืบต่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อหับประกันผลประโยชน์อันเป็นแก่นกลางของลาวสายยังได้ฝากคำยืนยันถามข่าวและเสื้อเสริญสหายไซสุมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติลาวมาเยี่ยมยามจีนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสืบต่อสุขยู่การพัฒนาควบยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างควมสตากรรมจีนลาวลาวจีนให้นับมือนับแน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งๆขึ้น
0: กองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาเรียภายในปี2030จัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดลนายกรัฐมนตรีกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาลลาวร่วมกับพันธมิตรผู้นำอาเซียนแปซิฟิกเพื่อการกำจัดพยาธิมาเรียโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจากลาวและเมียนมาเข้าร่วมพร้อมทั้งผู้แทนจากประเทศกัมพูชาจีนฝรั่งญี่ปุ่นไทยติมอร์เลสเตและเวียดนามรวมทั้งธนาคารพัฒนาอาเซียนกองทุนโลกและองค์การอนามัยโลกภายใต้หัวข้อการดำเนินงานโครงสุดท้ายในระดับภาคพื้นมุ่งมั่นสู่ปี2030กองประชุมได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเร่งรัดมาตรการต่างๆเพื่อกำจัดพยาธิไข้มาเรียให้สำเร็จในทั่วภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงบรรดารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมกองประชุมได้ยังยืนอีกครั้งถึงความมุ่งหวังในการกำจัดพยาธิไข้มาเรียในภาคพื้นผ่านการลงนามแถลงการร่วมกันเพื่อการดำเนินงานแถลงการร่วมกันดังกล่าวได้กำหนดทิศทางและความจำเป็นในการนำใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในแต่ละประเทศหาประกันการสนับสนุนทั้งการเมืองและการลงทุนจากงบประมาณภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆและเพิ่มทวีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับภาคพื้นเพื่อรักษาผลสำเร็จอันมีคุณค่าที่ได้บรรลุมาแล้วแถลงการนี้สืบโตจากการดำเนินงานระดับภาคพื้นในปี2018โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจาก6ประเทศในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงร่วมลงนามในแถลงการร่วมกันของบรรดารัฐมนตรีเพื่อการดำเนินงานในกองประชุมสภาอนามัยโลกเพื่อร่วมกันกำจัดพยาธิไข้มาเรียตอบโต้ต่อภัยข่มขู่ที่เพิ่มขึ้นจากเสื้อต้านโตยาหลายชนิดความก้าวหน้าร่วมกันของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งจำนวนกรณีพยาธิไข้มาเรียลดลงถึง 67% ในระยะ15ปีผ่านมาท่านสนใจศรีพันดลนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการสนทนาระดับสูงการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์สร้างความคิดเห็นที่พร้อมทางการเมืองที่จำเป็นเพื่อสร้างแฮงพักดันในระยะสุดท้ายที่ท้าทายที่สุดในการกำจัดไข้มาเรียในระดับภาคพื้น
2: กองประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีที่สำคัญสำหรับการสนทนาระดับสูงการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์พร้อมทั้งการสร้างความคิดเห็นเห็นพ้องทางการเมืองที่จำเป็นเพื่อรักษาแห่งพักดันในส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดของการเดินทางจำกัดพยาธิไข้มาเรียระดับภาคพื้นของพวกเราจุดประสงค์ของการดำเนินกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้บ่แม่นเพียงแต่ทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการนำภาพความก้าวหน้าในระดับภาคพื้นสู่การดำเนินงานที่เป็นถูกกระทำและประสานงานร่วมกันพร้อมทั้งน้ำใสแห่งพักดันทางการเมืองจากกองประชุมวันนี้เพื่อหักใส่ซุ่มซ่นปียังแบกหาภาระปีนักนวลป ที่เกิดจากปัญญาไอ้มาเรียนี่ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านให้มีส่วนร่วมอย่างจริงใจเพื่อดำเนินงานในครั้งนี้ถึงความรู้ประสบการณ์ในการแสดงความคิดความเห็นอย่างตรงไปตรงมาของมาตรฐานจะเป็นสิ่งกำหนดเส้นทางรวมกันของพวกเราเส้นทางไปสู่การจำกัดปัญญานี้ถึงยังยาวไกลและต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝักส่วนที่พร้อมเพียงเฮียงหนาและด้วยความสมั่นอย่างนักเรียนในเป้าหมายของกัน
0: ปี2006แม่นปีที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคพื้นสำหรับกัมพูชาลาวและเวียดนามซึ่งยังมีจำนวนคนเจ็บอยู่ในระดับห้อยกว่ากรณีอีก3ปีข้างหน้ายิ่งจะเป็นระยะที่สำคัญที่สุดเพื่อบรรลุการรับรองประเทศที่ปราศจากพยาธิไข้มาลาเรียแต่ละประเทศจะต้องบันทึกว่าบ่มีกรณีติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันเป็นเวลา3ปีการรักษาความก้าวหน้าให้ยืนยงจะขึ้นอยู่กับการวางแผนโครงการที่เข้มแข็งการปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นการส่งเสื้อพยาธิกลับคืนอย่างเต็มรูปแบบและระบบการเฝ้าระวังที่สามารถกวดค้นพบและตอบโต้กรณีได้อย่างทันทีสำหรับเมียนมาและไทยเส้นทางสู่การกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียยังมีความซับซ้อนหลายกว่าโดยยังมีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่องในเขตสายแดนและในบรรดาชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสถานที่บริการสาธารณสุขการเล็งจำกัดจะต้องอาศัยยุทธศาสตร์ใหม่ๆที่สะท้อนถึงสภาพการระบาดในปัจจุบันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยรวมแล้ววิธีการที่แตกต่างกันเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาให้ภาคพื้นเฮาสามารถดำเนินไปตามเป้าหมายเพื่อการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียให้สำเร็จ
1: ในโอกาสเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและสภาการค้าอินเดียร่วมกับ2กระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของ2ประเทศได้จัดกองประชุมพบปะภาคธุรกิจลาวอินเดียครั้งที่2ขึ้นในตอนบ่ายของวันที่3มิถุนายนนี้ที่นครหลวงนิวเดลีเพื่อสุกยิ้วส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและอินเดียให้ขึ้นสู่ระดับใหม่ก็คือเป็นการประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายสัมพันธ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียในปีนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านปราซานส์อากราวอนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียพร้อมด้วยท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครทูตทั้ง2ประเทศและผู้ต่างชาติจากภาคธุรกิจลาวอินเดียเข้าร่วมหลายกว่า50ท่านกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่ภาคธุรกิจ2ประเทศในการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการลงทุนการค้าการบริการคงเขตเทคโนโลยีกสิกรรมพลังงานสะอาดและคงเขตอื่นๆปิ่นอ้อมคงเขตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมพบปะครั้งนี้ยังได้เป็นการทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเป็นความมือระหว่างสภาการค้า2ประเทศที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2024และปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำกันเกี่ยวกับการร่วมมือในต่อหน้า
0: คณะบริหารงานศูนย์กลางสพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่เวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกภาคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยการเป็นอย่างดีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ท่านพรสารวิเลเมงรองประธานสพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสพันธ์กรรมบาลลาวได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะกรรมการแห่งงานแห่งชาติขันแขวงคนคว้าวิจัยผลกระทบค่าครองชีพและนำเสนอรัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำสุดให้แก่งานภาควิสาหกิจได้2ครั้งเสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้พนักงานรัฐกรให้ดีขึ้นกว่าเก่า
3: เบียงงานปกป้องแรงงานได้เอาใจใส่นำผ้าสีน้ำเบียงงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบถ้ำให้แก่ผู้ออกแรงงานเสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรให้ดีขึ้นกว่าเก่าเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งและรับคำร้องขอความเป็นธรรมได้โฆษณาเผยแพร่และคุกคิดสำนึกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย แห่งงานที่ปลอดภัยสุขอยู่ให้ผู้ใส่แห่งงานนำภาพผู้ออกแห่งงานไปตรวจสุขภาพประจำปีสุขอยู่การสร้างต่างกลุ่มแห่งงานนอกระบบในขอบเขตทั่วประเทศได้เคลื่อนไหวปรึกษาหารือให้คำปรึกษาช่วยแห่งงานเคลื่อนย้ายอยู่ในสามแขวง
0: ท่านพลสารวิเลเมงให้ฮู้ตื่มว่าเวียกงานปกป้องแห่งงานของสหพันธ์กรรมบาลลาวได้สุกยู่ให้หัวหน่วยแห่งงานสร้างสัญญาแห่งงานบุคคลและสัญญาแห่งงานร่วมหมู่ปฏิบัติได้95ส่วนห้อยเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งแห่งงานให้แก่ผู้อ่องแห่งงานในขอบเขตทั่วประเทศได้รับคำร้องขอความเป็นธรรมจำนวน332ฉบับสามารถแก้ไขได้260ฉบับรวมมูลค่า15ตื้อ700ล้านกว่ากีบโฆษณาเผยแพร่และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแห่งงานที่ปลอดภัยโดยติดพันกับการต้านการฆ่ามนุษย์สุกยูติดตามการนำใช้แห่งงานเพศหญิงเด็กเวียกงานประกันสังคมการปฏิบัติขายงานขั้นต่ำเงินอุดหนุนค่าครองชีพและการขับขี่ปลอดภัยทั้งหลวงให้แก่สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกแห่งงาน
1: ในสุขเฮียน2005-2006อัตราการประกันเฮียนอยู่แขวงพงศลีแมนลดลงต่อเนื่องถ้าเทียบใส่สุขเฮียนผ่านมาการประกันเฮียนส่วนใหญ่แมนอยู่ในสั้นประถมและมัธยมตอนต้นท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการกีฬาแขวงพงศลีให้รู้ว่าก่อนจะเปิดสุขเฮียนใหม่2005-2006แผนกศึกษาธิการกีฬาแขวงได้เกี่ยมความพร้อมโดยแต่งตั้งพนักงานวิชาการลงปลุกระดมประชาชนอยู่บรรดาเมืองที่มีอัตราประกันเฮียนส่วนหลายโดยเฉพาะเมืองสัมพันธ์และเมืองใหม่การประกันเฮียนมันเกิดจากหลายสาเหตุเป็นต้นความทุกข์ยากในครอบครัวพื้นฐานโครงล่างด้านถนนหนทางหุงเฮียนอยู่ไกลและปัญหาอื่น
4: ๆทุกเฮียนผ่านมานี่อัตราประละนี่ก็มีปีนี้เทียบใส่ปีก่ายนี่ถือว่าอัตราประละนี่ลดลงก็ย้อนว่าพวกเฮานี่ภายหลังที่มีการระบาดโควิด-19 ภายหลังที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีความยุ่งยากนี้ทุกเฮียนผ่านมาส่ง4 ส่ง 5นี่ก็เห็นว่าอัตราประละนี่หลายแต่ว่าอัตราประละนี่อยู่ขั้นปฐมแล้วก็มัธยมตอนต้นคือว่าตัวมาตราส่วนหลายเนาะในทุกเฮียน2025-26นี้พวกเฮาก็ได้มีการก็เกี่ยมความพร้อมก่อนที่ว่าสิเปิดทุกเฮียนใหม่นี้ทางคณะรับผิดชอบพวกเฮาก็มีการแต่งตั้งพนักงานวิชาการเกี่ยวข้องลงไปปลุกระดมบรรดาเมืองที่มีการประละส่วนหลายฉะนั้นเมืองที่มีการประละส่วนหลายในระยะผ่านมาแล้วมันมี2เมืองคือเมืองสัมพันธ์แล้วก็เมืองใหม่สาเหตุในการประละนี่ก็มีหลายสาเหตุเนาะซึ่งก็สาเหตุย้อนความทุกข์ยากบ่สามารถส่งลูกหลานของตัวเองเขาเฮียนส่งมานี่ก็เว้าลงโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางโรงเรียนอยู่ไกลตามมานี่ก็เว้าเรื่องการสนองอุปกรณ์ต่างๆก็บางอันก็ยังบ่เพียงพอโดยเฉพาะมันโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนนี่ก็ยังมีความยุ่งยากบางโรงเรียนก็ทาวรซึ่งทาวรแล้วก็มีแบบโรงเรียนปฐมประถมเนาะฉะนั้นในช่วงปีนี้พวกเราเตรียมความพร้อมในพวกเราได้ลงไปจุดโรงเรียนต่างๆสมทบกับองค์การปกครองเมืององค์การศึกษาเมืองสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านไปปลุกระดมจะมีโครงการนำน้องกลับเข้ามาสู่โรงเรียนนั้นเห็นว่าอัตราการเข้าเรียนนี่เพิ่มขึ้นเนาะการประละนี่ก็ลดลง
1: ท่านคำเพชรจิตปัญญาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการปฏิบัติ5หลักมูลการศึกษาโดยเฉพาะปัญญาศึกษาภายในศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ปรับปรุงบำรุงครูอาจารย์ทางด้านเทคนิควิธีการสอนฝึกอบรมให้ครูตามวุฒิการศึกษาระดับวิชาเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านวิชาต่างๆให้ถูกต้องตามเงื่อนไขตัวจริง
0: ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB ร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวนำเสนอบทรายงานฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปภาคธุรกิจและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME ในลาวได้ไขขึ้นในวันที่2มิถุนายนนี้ที่นครหลวงวิจันทน์โดยมิทานสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านมโนทงวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางแซนนี่แคมเบรลหัวหน้าโครงการ ADB ประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางวาลีเวสพงษ์รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวกล่าวว่าบทรายงานเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปภาคธุรกิจและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในลาวสามารถช่วยส่งเสริมการสนทนาเปิกสหรือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้มแข็งขึ้นพร้อมทั้งการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความเสื่อมันและส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจบทรายงานฉบับนี้อิงใส่การสำรวจวิสาหกิจจำนวน 1,386 แห่งใน17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนี้บทรายงานได้ประเมินประสบการณ์ของภาคธุรกิจต่อระเบียบการและการให้บริการภาครัฐในขั้นท้องถิ่นรวมทั้งประเด็นสำคัญเช่นการเริ่มต้นธุรกิจความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาระด้านระเบียบการค่าใช้จ่ายนอกระบบความสอดคล้องในการนำใช้นโยบายและความเป็นมิตรต่อธุรกิจโครงการคุ้มครองขันแขวงท่านนางแซนนี่แคมเบรลได้กล่าวว่าบทรายงานฉบับนี้ได้นำเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมและอิงใส่หลักฐานข้อมูลให้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโครงการดำเนินธุรกิจในลาวเฮ็ดให้ขั้นตอนง่ายขึ้นการให้บริการที่โปร่งใสหลายขึ้นและการเข้าถึงแหล่งทุนได้ดีขึ้นสามารถช่วยให้วิสาหกิจเติบโตสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ประกอบการไม่ยิงผลการศึกษาสี่ให้เห็นว่ามีความคืบหน้าในระดับหนึ่งด้านความโปร่งใสและความสอดคล้องในการนำใช้นโยบายและการลดพ้นค่าใช้จ่ายนอกระบบแนวใดก็ตามวิสาหกิจยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจการปฏิบัติตามระเบียบและการเข้าถึงแหล่งทุนโดยมีความแตกต่างกันอย่างหลวงหลายในแต่ละแขวงซึ่งสี่ให้เห็นถึงการดำเนินการปฏิรูปในระดับชาติยังโบเสมอภาพกัน SME มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของเราซึ่งกว่าประมาณ 99% ของวิสาหกิจที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการทั้งหมดและกว่าเอาประมาณ 94% ของการจ้างงานในระบบแนวใดก็ตามหลายๆวิสาหกิจยังคงประสบกับต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงภาระด้านการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นทางการที่จำกัดซึ่งกีดขวางการลงทุนการเพิ่มทวีผลิตภาพและการสร้างเวียกเหตุงานทำวิสาหกิจที่นำหน้าโดยแม่หญิงมักจะเผชิญกับอุปสรรคเพิ่มเติมในการจดทะเบียนวิสาหกิจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการและการเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งตกย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปอย่างทั่วถึงบทรายงานฉบับนี้ได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจและการคุ้มครองช่วยสากลให้ง่ายขึ้น

0: ฟังข่าวอากาศประจำวัน
1: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังจะปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังจะร้อนทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาสำหรับแขวงซิสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า55ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา25องศาลัดดาก่องเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าตามบริงานสภาพเศรษฐกิจสังคมเวียดนามในเดือนพฤษภาผ่านมาและ5เดือนของปีนี้ของกรมสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามที่ได้ประกาศในวันที่3มิถุนายนนี้ไล่มอดวันที่30พฤษภาเงินลงทุนโดยกลุ่มจากต่างประเทศจดทะเบียนลงทุนอยู่เวียดนามบรรลุ 24.800 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ 35 ส่วนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีผ่านมาข่าวระบุว่าในจำนวน58ประเทศและเขตแคว้นที่มีโครงการลงทุนได้รับอนุญาตใหม่อยู่เวียดนามใน5เดือนของปีนี้สิงคโปร์แม่นนักลงทุนใหญ่ที่สุดคือเงินลงทุนมีถึง 6.800 ล้านดอลลาร์กวมเอาเกือบ46ส่วนห้อยยอดทุนจดทะเบียนใหม่ถัดจากนั้นแมนสาธารณรัฐเกาหลีจีนและญี่ปุ่น
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4มิถุนายนนี้ว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศที่นครเจนีวาว่าการรับมือต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกกำลังมีความคืบหน้าอย่างท่านการซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามและการประสานงานอย่างเป็นระบบท่านเทรดอสอัสฮานอฟกีเบเยซุปผู้อำนวยการใหญ่WHO ที่หากกลับมาจากการไปเยี่ยมยามกงโกกล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ยืนยันแล้วในกงโกแมน344คนรวมทั้งผู้เสียชีวิต60คนใน24เขตสาธารณสุขซึ่งรวมเอา3แขวงในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่สงสัยได้ลดลงเป็น116คนจากเดิมหลายกว่า 1,000 คนในอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างใดก็ตามท่านเชดอสกล่าวว่า WHO ยังคงบ่เปลี่ยนแปลงการประเมินความเสี่ยงของพยาธิอีโบลาซึ่งยังคงสูงหลายในระดับชาติสูงในภาคพื้นและต่ำในทั่วโลกท่านเชดอสได้เน้นหนักถึงสิ่งท้าทายหลายอย่างรวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในการกวดหาเสื้อในห้องทดลองและการวินิจฉัยเพื่อลดพ้นความล่าช้าในการยืนยันกรณีและสนับสนุนการตัดสินใจหับมือที่ไว้ขึ้นการติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดในกงโกและการจำกัดการเดินทางที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบต่องสู้การสนองและเป็นอุปสรรคต่อการหับมือ
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่า

0: คำเตือนขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแจ้งให้ประเทศต่างๆกาเกียมความพร้อมรับมือปรากฏการเอลนีโญรอบใหม่ซึ่งอาจเริ่มก่อตัวขึ้นภายในบ่ทันใดอาทิตย์ข้างหน้านี้และมีท่าทีให้แห้งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นำไปสู่ภัยแห้งแล้งคลื่นความร้อนไฟป่าและฝนตกหนักน้ำท่วมขณะที่แบบจำลองพยากรณ์จากหลายประเทศทั้งว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้อาจพัฒนาเป็นเอลนีโญร้ายแรงซึ่งเป็นระดับความร้ายแรงสูงสุดนักฟิสิกส์ศาสตร์กล่าวว่าการรวมตัวของเอลนีโญรและภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์อาจส่งผลเฮ็ดให้สภาพอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงร้ายแรงขึ้นท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนว่าเอลนีโญรจะเป็นภัยร้ายแรงให้กับโลกที่กำลังร้อนขึ้นผลกระทบจะร้ายแรงขึ้นแพร่ขยายและไวขึ้นสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลสอดคล้องกับคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าหากว่าเอลนีโญรครั้งนี้พัฒนาสู่ระดับเอลนีโญรร้ายแรงโลกอาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้ายแรงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีหรือหลายทศวรรษท่ามกลางอุณหภูมิโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นครั้งประวัติศาสตร์จากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
3: เงินกี่เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
4: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจถอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
4: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันเสาร์แบบนี้พวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนามานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฮู้และก็เข้าใจเวียกงานต่างๆของแขนงการธนาคารกับพวกเฮาหลายขึ้นซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
5: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอานุทิดาพลสวัสดี
4: เ
5: จ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงซึ่งว่าแน่นอนพบกับพวกเฮาทั้งสองในรายการเพื่อนธนาคารแบบนี
4: ้
5: นับตั้งแต่เวลา 12:30 ตอนเที่ยงแบบนี้เป็นต้นไปอยู่น้ำกันไปอีก30นาทีพุ่นล่ะซึ่งว่าในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อผักมื้อพรของหลายๆทานเป็นวันเสาร์วันที่6เดือนมิถุนาปี2026ซึ่งก็กงกับมื้อแฮม6คำเดือน7ลาวปีพ.ศ. 2569แล้วสำหรับทานใดที่ว่าเดินทางไปลินไปเที่ยวทางใดก็ดีบ่จะเป็นภายในนครหลวงหรือว่าอยู่แถวเขตซันเมืองก็ดีหรือว่าจะเดินทางไปทางต่างประเทศไปทางใดมาทางใดขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังและเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าในมื้อนี้เองเนาะบุญมีทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็จะได้นำเอาข่าวที่พ้นเด่นของแขนงธนาคารของพวกเฮามาฝากมาต้อนซึ่งว่าในมื้อนี้ก็จะมีน้ำการหาข่าวพ้นเด่นแต่ว่าก่อนที่จะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดข่าวในอาทิตย์นี้อนุทิดาและบุญมีจะให้ทางทานเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึงไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันได้ในระยะต่อไป
6: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงคาแท่ใด
7: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสื่อสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทานเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของทานโดยกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวทานเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงทานเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกวดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไส้เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ทานต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางไส้บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok ของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
4: อยู่เมืองลาวใส่เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับข่าวมาสู่ไรยานี้ยังอยู่กับปุ่นมีแล้วก็ทางอนุทิดายังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเนาะเซิงว่าไรยะวังกินี่ดังที่อนุทิดาได้นำเสนอไปว่ามื้อนี้พวกเฮาทั้งสองมีข่าวที่น่าสนใจข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่จะเป็นทางสาขาภาคเฮากลุ่มปิ่นอ้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวเฮามานำเสนอสลับซับเปลี่ยนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันในมื้อนี้เจ้าซึ่งว่าหัวข้อข่าวทำอิทธิว่าพวกเราจะนำเสนอในระยะนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับแขนงธนาคารปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ1มิถุนาครบรอบ46ปีในต้นเดือนมิถุนา2026ผ่านมาทานางบุญคำวรจิตคณะเลขาธิการเลขาคณะบริหารงานผักธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้ของแขนงธนาคารอยู่สถาบันการธนาคารเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีเริ่มแต่วันที่1มิถุนาปี1980หาวันที่1มิถุนาปี2026ภายใต้คำขวัญร่วมแฮงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีมีสหายฮองเลขาคณะบริหารงานผักธนาคารแห่งสปป.ลาวสหายกรรมการประจำผักกรรมการผักธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะกรมเทียบเท่าคณะผู้อำนวยการธนาคารธุรกิจหลักบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนขันธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยสมาชิกและพนักงานรัฐกรแขนงธนาคารเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงพิธีในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่หมุนเวียนมาครบรอบ46ปีทั้งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลในการเพิ่มทวีพื้นที่สีเขียวการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างทัศนียภาพให้มีความห่มเย็นสวยงามภายในสถานการศึกษาซึ่งเป็นสถานที่รอหลอมทรัพยากรมนุษย์ของแขนงธนาคารพวกเขาทั้งในเฉพาะหน้าและอนาคตพิธีดังกล่าวได้นำเอาเบี้ยไม้กินมากและเบี้ยไม้อุตสาหกรรมจำนวนหลายสิบต้นมาปลูกอ้อมรอบสถาบันการธนาคารเพื่อให้มีสีเขียวและห่มเย็นในต้นนาการจัดกิจกรรมได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งความสามัคคีและเห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์พิธีครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้เป็นอย่างดีเจ้าและนี้ก็คือหัวข่าวทำหัวข้อข่าวทำอิฐของแขนงธนาคารของพวกเขาซึ่งว่าได้มีการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีนั่นเอง
5: เจ้าท่านผู้ฟังและเฮามาต่อกันที่ข่าวที่2ของมื้อนี้นั่นก็คือพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากล1มิถุนา2026ครบรอบ101ปีซึ่งว่าในวันที่29พฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมานี่ที่โรงเรียนอนุบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานพานุศักดิ์แกนวงศ์พระจันทร์หัวหน้าห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวมีห้องหัวหน้าห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ต่างหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจันทบุรีบรรดาต่างหน้าองค์การจัดตั้งมหาชนขันหักฐานของธนาคารแห่งสปป.ลาวและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมพร้อมด้วยบรรดาครูอาจารย์ผู้ปกครองและน้องน้อยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งว่าการจัดพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาประจำปี2026ครบรอบ101ปีวันที่1มิถุนาปี1925หาวันที่1มิถุนาปี2026เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีนำอีกและวันสั่งตั้งโรงเรียนอนุบาลธนาคารครบรอบ50ปีซึ่งพิธีดังกล่าวได้เป็นการสุกโยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่โดยได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นเซนการแข่งขันกีฬาแลนขามบ้วงดึงเสื้อที่ว่าได้ดำเนินก่อนเมื่อจัดพิธีเฉลิมฉลอง1วันและการฟ้อนรำการห้องเพลงการย่างเดินแบบและการอ่านกาบก่อนซึ่งว่าพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันที่เต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่นและผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่กำหนดไว้ทุกประกาศเจ้าอันนี้ก็คือข่าวที่วันยังติดพันกับวันสำคัญของชาติของพวกเฮาหรือว่าวันสำคัญของน้องๆลูกหลานเนาะวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพราะว่าเด็กน้อยก็เปรียบเหมือนอนาคตของชาติถ้าหากในมื้อนี้เฮาหากก่อสร้างหรือว่าบ่มสอนเด็กน้อยในมื้อนี้ได้ดีหรือบ่ต่างหยังกับเฮาปลูกต้นไม้ไว้แต่มือที่น้อยๆแล้วมือใดต้นไม้ต้นนั้นใหญ่ขึ้นมาก็จะเฮ็ดให้เฮานั้นมีห่มเงาที่ดีนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินั่นเอง
4: เจ้าก็ถือว่าเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้านั่นเองเจ้าและมาสืบต่อในหัวข้อข่าวที่3กับกรมคุ้มครองระบบการสำลักสำเร็จการจัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมลุ่มกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุงประจำปี2026ในเมืองบดลมานี่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมลุ่มกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละฉบับปรับปรุงประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานมนุฤทธิ์สุมพลภักดีหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองระบบการสำละมีบรรดาคณะกลุ่มภายในธนาคารแห่งสปป.ลาวมีต่างหน้าจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้ควบคุมระบบการสำละเงินผู้ให้บริการสำละเงินเข้าร่วมทางภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน150กว่าทานกองประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจองค์การจัดตั้งภาครัฐอยู่ขั้นศูนย์กลางและผู้ดำเนินธุรกิจการสำละเกี่ยวกับบรรดานิติกรรมที่นำใช้เป็นเครื่องมือให้แก่การคุ้มครองระบบการสำละเงินอยู่สปป.ลาวประกอบด้วยข้อตกลงว่าด้วยการทดสอบเทคโนโลยีทางการเงินฉบับเลขที่170/ทห.ล.ลงวันที่3เดือนมีนาคมปี2026ข้อตกลงว่าด้วยระบบการให้บริการสำละเงินฉบับเลขที่511/ทห.ล.ลงวันที่19เดือนมิถุนายน2025และคำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเลขที่959/กค.ศ.ลงวันที่24ตุลาคมปี2025บรรดานิติกรรมเหล่านี้ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการขออนุญาตให้บริการสำละเงินประเภทการให้บริการสำละเงินการคุ้มครองบริหารระบบการรายงานและติดตามกฎการวมทั้งการพัฒนาของบรรดานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ของแขนงธนาคารการเงินนอกนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้รับฟังการนำเสนอผลการกฎการผู้ให้บริการสำละเงินประจำปี2025ที่สั่งรวมเอาข้อคงค้างต่างๆที่ผู้ให้บริการสามารถตีราคาได้ว่าผู้เข้าร่วมมีความรับรู้และเข้าใจต่อเนื้อในของนิติกรรมแสดงออกในการประกอบคำเห็นการถามตอบของผู้เข้าร่วมพร้อมเดียวกันนี้เพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพที่จะแจ้งขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการสำละเงินขณะจัดกล่องประชุมได้เชิญให้ผู้ให้บริการสำละเงินคือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนและบริษัทลาวโมบายมันนี่จำกัดเข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับทราบข้อการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงยิ่งขึ้นกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลา1วันด้วยบรรยากาศอันฟื้นฟูเต็มไปด้วยเนื้อในความหมายความสำคัญและบรรลุมรรคผลตามระดับคาดหมายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดีเจ้าและนี่ก็คือหัวข้อข่าวที่3กับกรมคุ้มครองระบบการสำละซึ่งว่าเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมลุ่มกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละฉบับปรับปรุงประจำปี2026นี้
5: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงแน่นอนเลยถ้าเว้าถึงเรื่องการสำละซาสางก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะหรือว่าปัจจุบันนี้กลายมาเป็น อันนึงแล้วที่ว่าติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนของพวกเฮาทุกๆคนอย่างแท้จริงเพราะว่าทุกๆการเคลื่อนไหวทุกๆการเฮ็ดหยังก็ตามเนาะเฮาจะต้องมีการสำระสาสางบ่ว่าทางภายในและต่างประเทศถือว่าทางกรมคุ้มครองระบบการสำระธนาคารแห่งสปปลาวของพวกเฮาเพิ่นก็ได้มีการเคลื่อนไหวในการจัดตั้งปฏิบัติเผยแพร่เวียกงานดังกล่าวนั้นเฮ็ดแนวได้ให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการสำระของสปปลาวของพวกเฮาว่าปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าไปฮอดปานใดแล้วแล้วการที่ว่านำใช้ระบบการสำระที่ทันสมัยแน่นอนหลายคนก็คงจะพบเห็นเรื่อยๆปรากฏการย่อท่อหรือว่าสภาพความยุ่งยากบ่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกตัวย่อหลอกลวงทางออนไลน์อันนี้ก็คือฝากไว้เงินของเฮาอยู่ในบัญชีของเฮาหรือว่าอยู่ในกระเป๋าของเฮาถ้าเฮาบ่เปิดโอกาสให้ไผเข้ามาโอกาสตัวนั้นก็คือการสนองข้อมูลให้เขาเจ้าก็จะบ่สามารถนำเอาเงินของเฮาออกไปจากถุงของเฮาได
9: ้
5: อ
9: ัน
5: นี้ก็คือฝากไว้เนาะบุญมีให้ทุกท่านมีสติระวังตัวแท้ๆในการนำใช้การเงินออนไลน์มีความสะดวกหลายปานใดความอันตรายหรือว่าความเสี่ยงก็ยิ่งหลายเท่านั้นสำคัญเฮาต้องมีความรู้มีสติในการนำใช้ทุกๆครั้งบ่ฟ้าวบ่ฟ้าวบ่ฟังในการนำใช้ก่อนจะใช้กวดเบิ่งถ้าสมมุติสำหรับ QR เนาะบุญมีเบิ่งซื้อถูกแล้วบ่
9: เจ้า
5: ถูกซื้อแล้วจำนวนเงินถูกหรือยังและที่สำคัญคือกดออกไปให้มันถูกเนาะบ่ฟ้าวบ่ฟังว่าระบบเฮาแม่นทันสมัยและก็วงไวอยู่แล้วซ้าน้อยนึงแต่ว่าหักประกัน
9: แม่นแล้วยิ่งทันสมัยเฮาจะต้องมีให้ว่ามีระบบที่หัดกุมม
5: ี
9: ความปลอดภัยหลายขึ้นซึ่งว่าเพิ่นก็ได้มีการเบิ่งแยงในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ว่าทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่วางออกนั่นเองเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็หลายๆธนาคารธุรกิจเพิ่นก็ได้มีระบบเนาะที่ว่าแจ้งเตือนเวลาเงินเข้าเนาะก็จะมีเสียงเสียงดังเลยโดยเฉพาะว่าเวลาที่ว่าเวลาคนที่ว่าเข้ามาห้างค่อนข้างหลายเนาะเฮาอาจจะบ่ได้
5: สังเกต
9: ใช้เวลาในการไปเบิ่งโทรศัพท์เนาะอาจจะมีการบอกหรือว่าแจ้งเตือนด้วยเป็นเสียงเอื้อนเข้าแบบนี้ก็ถือว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับบรรดาทานที่ว่าค้าขายหรือว่าเฮ็ดธุรกิจต่างๆเนาะในการสำระผ่านออนไลน์แบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีก1บัตร91ทางด้านกลุ่มสำระเพิ่นได้ในว่ามีการหัดกุมในเรื่องของกฎหมายแล้วก
5: ็ยกระดับ
9: แม่นแล้วมีการใส่ใจเพิ่มขึ้นในการนำใช้นั่นเองเจ้าก็ฝากกันไว้เพิ่มเติม
5: เจ้าเอาละมาข้อตัวนี้อนุทิดาว่าหลายท่านก็คงจะได้รับข่าวสารจากแขนงธนาคารของพวกเราหลายสมควรก่อนที่จะไปสืบต่อรับฟังข่าวอีกเพิ่มเติมในมื้อนี้อนุทิดาและบุญมีจะให้เปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึงไปรับฟังบทเพลงม่วนๆที่ว่าทางรายการของพวกเราได้กะเกียมมาฝากมาต้อนทานในมื้อนี
9: ้
5: แล้วจึงกลับมาพบพวกเราได้ในระยะสุดท้ายของรายการ

0: หักบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงื่อนกีบท่านผู้ฟังที่เคารพท่านก็ยังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราในตอนนี้เป็นจังไดน้อได้รับฟังบทเพลงมวลๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราอยู่เคียงคู่กับท่านในระยะรับประทานอาหารเที่ยงแบบนี้หรือว่าท่านใดที่กำลังขับรถอยู่ถึงท้องถนนหรือรับฟังรายการของพวกเราอยู่ใส่ก็สามารถโทรเข้ามาได้เนาะทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรายินดีต้อนรับท่านทุกๆเสียงทุกๆสายกันเลยจากนั้นผู้ฟังเอาล่ะมารับฟังข่าวที่4กันเลยในมื้อนี้ซึ่งว่าข่าวที่4ในมื้อนี้ก็จะพาท่านไปรับฟังเรื่องข่าวของแขนงตลาดทุนซึ่งว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นี่เพิ่นก็ได้ร่วมกับสำนักงานปกครองแขวงนนท์สยบุรีได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรียกงานหลักทรัพย์ซึ่งว่าในวางบดลมื้อนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก็ได้ร่วมกับสำนักงานปกครองแขวงสยบุรีได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรียกงานหลักทรัพย์ขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานปกครองแขวงสยบุรีโดยให้เกียรติเป็นประธานหวมระวางทานอุ่นธรรมวงศ์ของหัวหน้าห้องว่าการแขวงสยบุรีและทานเอกราชสีสารห้องหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซึ่งประกอบประชุมเผยแพร่ดังกล่าวประกอบมี4หัวข้อหลักคือ 1. ภาพรวมตลาดทุนลาว 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นบ่จะเป็นหุ้นหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาล3. การแก้เขียมความพร้อมสำหรับบริษัทที่ว่ามีความต้องการระดมทุนโดยการออกจำหน่ายหุ้นและองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์และนอกจากนี้กองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์และทั้งเป็นการสุกยู่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมนี้เข้ามาประกอบส่วนในการพัฒนาตลาดทุนลาวโดยเฉพาะแมนบรรดาภาครัฐหัวหน่วยธุรกิจเอกชนภายในแขวงสยบุรีและในกองประชุมผู้เข้าร่วมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประกอบคำคิดคำเห็นและก็ถามตอบร่วมกันกับวิทยากรอย่างกงไปกงมาพาให้กองประชุมดังกล่าวนี่ก็ตบตาก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ว่าฝดฟื้นและก็ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามเจ้าอันนี้ก็ถือว่าทางเวียกงานตลาดทุนนี่เพิ่นก็ได้มีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเนาะเพื่ออย่างเพื่อไปให้ความรู้ความเข้าใจและก็ไปให้ช่องทางและเฮ็ดจังได๋สิเข้าถึงการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้บ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและสำหรับท่านใดที่ว่ามีความต้องการจะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นี่เข้าไปหรือว่าลงไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานตลาดทุนแขวงใดสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทางเพจ Facebook เพิ่นก็ได้เนาะพิมพ์เป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือท่านใดสนใจเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์ของเพิ่นก่อนก็ได้อยากฮู้เกี่ยวกับว่าโอ้ยเวียกงานตลาดทุนแม่นอีหยังนะอันเดียวกันกับธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่หรือว่าแตกต่างกันรายละเอียดเข้าเบิ่งได้อย่างชัดเจนอยู่ที่เว็บไซต์ที่ www.lsc.gov.la นั่นเองเจ้าก็ต้องขอฝากไว้สำหรับเวียกงานตลาดทุน
1: เจ้าแม่แล้วแล้วมาสืบต่อในหัวข้อข่าวสุดท้ายในอาทิตย์นี้กับสาทางสาขาภาคของมงเฮากับธนาคารเฮงโซปปลาภาคเหนือแขวงเสียงขวงสำเร็จการลงเผยแพร่นิติกรรมอยู่จำนวน5เมืองของแขวงหัวพันในระหว่างวันที่18ถึง30พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาสาขาธนาคารเฮงโซปปลาภาคเหนือแขวงเสียงขวงโดยภายใต้การนำพาของทานสนสวรรค์โสภามีไซของหัวหน้าสาขาธนาคารเฮงโซปปลาภาคเหนือแขวงเสียงขวงพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานจัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ LFX และวิธีการป้องกันจากการตั๋วหลอกลวงทางด้านการเงินให้กับบรรดาการนำห้องการเมืองพนักงานทหารตำรวจครูอาจารย์นายบ้านและบรรดาหน่วยบริการธนาคารธุรกิจจำนวน5เมืองของแขวงหัวพันเส้นเมืองซำใต้เมืองเอ็ดเมืองเฮียมเมืองหัวเมืองและเมืองซ่อนในวาระดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ภาระบทบาทของธนาคารเฮงโซปปลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือสาขาธนาคารเฮงโซปปลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงที่เป็นเสนาธิการด้านการเงินระดับท้องถิ่นคุ้มครอง3แขวงภาคเหนือก็จะมีทางเสียงขวงหัวพันไซสมบูรณ์สาขาประจำภาคมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มและเป็นตัวแทนของธนาคารเฮงโซปปลาวในการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายเงินตราอยู่ขั้นท้องถิ่นคุ้มครองมหาภาคด้านการเงินและสินเชื่อกวดกาและติดตามสถาบันการเงินบริหารระบบการชำระให้มีความเสถียรภาพพร้อมนี้ยังได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงเลขที่15/ สพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022แจ้งการเบิกจ่ายโอนรายหับของบุคคลจากต่างประเทศเลขที่01ทับทหล.ลงวันที่3มังกรปี2025บรรดาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ LFX การป้องกันตัวเองจากการตัวเหยาะหลอกลวงทั้งการเงินที่ทันสมัยก็ถือว่าเป็นอีก1ข่าวทั้งสาขาภาคของเฮากับธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวางเพิ่นได้สำเร็จการลงเผยแพร่นิติกรรมอยู่จำนวน5เมืองของแขวงหัวพันนั่นเองก็ถือว่าระบบการสำลาของเฮาก็มีการว่าทันสมัยหลายขึ้นเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างๆพวกเฮาก็มีระบบที่ว่าห้องหับมีความปลอดภัยทันสมัยเนาะก็สามารถในการแลกเปลี่ยนผ่านทางระบบของพวกเฮาได้ซึ่งว่าเพิ่นเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์หาวันอาทิตย์เลย7มื้อท่านสามารถเข้าไปใช้บริการผ่านทาง LFX ได้ซึ่งว่าเพิ่นเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 9:00 น.จนฮอดเวลา 15:00 น.เลยเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าอยากจะแลกเงินอยากจะสั่งความเชื่อมั่นเชื่อถือได้บ่แลกเปลี่ยนเงินซะซ้ายเนาะก็สามารถสำหรับหรือว่าแลกเปลี่ยนได้ผ่านทางระบบแลกเปลี่ยน LFX ของพวกเฮาได้
0: เจ้าเพียงแต่ทานแลกเปลี่ยนเงินตาเน
1: า
0: ะบ่ซะซ้ายถ
1: ู
0: กต้องตามระเบียบหลักการทานก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่าประกอบส่วนสวยสร้างความเสถียรภาพทางด้านเงินตาหรือว่าความมั่นคงของชาติของพวกเฮาได้แล้วเจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะขอให้พวกทานสวยหอมแฮงหอมใจกันนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งหาเฮ็ดเอาได้เงินตาของพวกเฮาจะเพียงพอในการนำไส้เนาะแล้วก็จะเฮ็ดให้พวกเฮานี่มีความมั่นคงทางด้านการเงินเงินตาก็แม่นพวกเฮาทุกคนนี่แหละเป็นเจ้าการซอยกันเจ้าเจ้าท่านฟังเสียงมาแน่นอนมาฮอดตอนนี้ข่าวที่ว่าน่าสนใจหรือว่าข่าวพ้นเด่นที่ว่าทางอนุทิดาและบุญมีพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาได้นำมาฝากทานในอาทิตย์นี้ก็ครบทั้ง5หัวข้อข่าวที่พ้นเด่นแล้วน่าเสียดายเวลาทางรายการของพวกเฮาก็หมุนไว้เหลือเกินแป๊บเดียวจะมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฉะนั้นทางพวกเฮาเองก็ต้องขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านพร้อมด้วยมิตรหักแฟนรายการรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่ว่าน้ำใดก็ได้มีการโทรเข้ามาทักทายสบายดีโทรเข้ามาให้คำคิดเห็นแก่พวกเฮาและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางพวกเขานี่ดีใจหลายได้ที่ว่าได้รับทุกเสียงทุกสายจากทานที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าทานโทรเข้ามาแนะนำพวกเขาแต่ละระยะว่าเอาอันใดควรเอาอันใดออกในระยะนี้อยากให้พวกเขานำเสนออันใดเป็นพิเศษก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องขอแสดงความขอบใจอย่างสูงเนาะสำหรับทานใดที่ว่ายังบุทันเคยโทรมาหรือว่ายังบุทันกล้าที่จะลองโทรมาเขาสามารถโทรเข้ามาได้เด้อบ่ต้องย่านนะพวกเขานี่นะมีทีมงานที่ว่ารอท่ารับทุกเสียงทุกสายและทางพวกเขามันยินดีทุกๆทานเลยที่ว่าจะรับเอาทุกๆคำคิดคำเห็นของทานนั้นมาปรับปรุงรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาเห
1: ็
0: นแล้วได้ให้พวกเขาสามารถอยู่คู่กับสังคมแล้วของพวกเขาไปตลอดแบบนี้
1: จ้าบ่ว่าจะเพียงแต่ทรงทางในการติดตามรับฟังเนาะรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาของธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วก็ยังมีทรงทางอื่นในทานได้เลือกติดตามเช่นเดียวกันเนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวพอจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวให้บรรดาท่านได้รับรู้เป็นประจำหรือว่าจะเป็นทางช่องทาง TikTok ก็มีเช่นเดียวกันเนาะกับ BOL Underscore Channel แล้วก็ YouTube Bank of the Lapidia หรือรายการทางโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ในวันจันทร์ออกอากาศเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 หรือบรรดาท่านอยากจะตำหนิส่งข่าวดังทางอนุทิดาเพิ่นได้แนะนำไปเน
0: า
1: ะก็สามารถตำหนิส่งข่าวมาหาพวกเฮาได้หรือว่าอยากจะขอเพลงเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อนธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมาแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นนำพวกเฮาได้ที่เบอร์021264797 021264797
0: จ้าท่านผู้ฟังและอีกสองทางนึงก็คือทานสามารถเข้าฟังออนไลน์ได้เนาะว่าทานซียูไซเพียงแต่ทานมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทานก็สามารถรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาและอีกทุกๆรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ว่าเพิ่นทำการเผยแพร่เนาะเพียงแต่ทานคลิกเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเลือกขึ้นความที่ที่ว่าทานต้องการฟังเซน 12:30 ทานคลิกไปที่ FM 103.7 MHz ท่านก็จะได้ยินการถ่ายทอดสดนะเสียงจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาผ่านเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอีกบัตรหนึ่งเนาะ www.lnr.org.la เจ้าขอฝากไว้กันละกัน
1: เจ้ามหอนี้รายการเพื่อนธนาคารก็ได้หมดเวลาลงแล้วข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราชพร้อมด้วย
0: อนุทิดาพลสวัสดี
1: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
3: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ท่านจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
4: ์รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

0: tráeme la radio.
1: สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz
2: กับมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างหาและบริษัทต่าง
3: ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
4: ์ก็กิ้งกังกันมาผ่าน030-578-7052เดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซัพพอร์ททางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแมนแพทย์ผู้เซียวสารหงม่อเมริเด็กแขวงยูนานจบซัพพอร์ททางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แขวงอันฮุ่ยเป็นเซียวสารสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุคค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
5: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณได
6: ้โอ
5: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใช้เบอร์ตืมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามีซ่องแพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าไซเบอร์ตืมเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปเพิ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
3: อต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่เพิ่นเดินทางพร้อมๆกับเฮาจนถึงท้ายรายการก็ขอบใจเนาะมีรายการที่ทุนอินเข้ามาสำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็คเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็คเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็คเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็คเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3

ครั้งนี้103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพลงสากลทางเพลงเก่าเพลงใหม่มักเพลงแบบใดก็สามารถทูนอินติดตามรายการพวกเฮาได้แต่ละมื้อทีมของรายการกับผัดเปลี่ยนม่วนประหัดนี่เอาใจผู้ได้มักเพลงออนเทรนแน่ก็สามารถทูนอินมาเอาเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันอังคารสินะและกับบวกกับสาระต่างๆที่พวกเฮาอ่านปุบอ่านพอข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมีรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิรายการมาฟังผลงานของไทเลอร์สวีฟนะเพลงนี้ก็ถือเป็นการห้องรวมกันระหว่างไทเลอร์สวีฟกับซาบีน่าคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ใส่ชื่อว่า The Life of a Showgirl

0: Song Taylor Swift The Light of Shogun ซิงเกิลของ Taylor มีหลายซิงเกิลที่วนเวียนอยู่ในชาร์ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุน
3: หึ
4: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
7: ้โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่ง ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามมามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปเพิ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการ Colorful เดินทางพร้อมกันอยู่อันนั้นจะฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถื่อเดินทางพร้อมกันอยู่มักเพลงได้การสามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะผ่าน0305787052ไม่หยิบผลงานของเคเรนี่เพลงนี้ Food It กับบงฮัวมีรายการจะมักน้ำหรือบ่อนะ

0: กาอ้องจังหวะ R&B มีรายการเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งได้ที่ส่งเข้าไปสิงรางวัล Grammy Award สาขา R&B รายการการแสดงเรียกว่ามิวสิกเพลง R&B ที่ดีเด่นนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Food Itโฟดิตก็แปลว่าผักคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่องโฟดิตนะเคราณีนั้นจะเป็นนักฮ้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ย่อยๆปิวออกจากปองเยี่ยมมันบ่อันนี้ยังพับเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังมีความคิดเทิงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทูนินเข้ามาค่ะขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์หรือต่างแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเราไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94กาซ่ามาซื้อสั้นกับพวกเฮาได้ผ่าน0305787052หรืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่เขตใดที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเฮาผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่หอยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตุน
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนนี้พ่อยังมีเวลาเดินทางลำกันอยู่อย่าฟ้าบนคืนไปใส่เถื่อบ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็คเกจมูลค่า 150,000ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

ำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกอ่ะถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาว Telecom เด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออนี่ตูน
2: หึ
1: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ก็คงจะทราบรายละเอียดน้องที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการอย่างซ่องซ้ำนาทีถือโอกาสนี้ขอบใจขอบใจอย่างยิ่งไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมื้อเกี่ยวกับบริการลาวโทรคมมีรายการสร้างมาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178ไว้พรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นชั่วโมงกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7ส่งเรียน2025-2026เอกภาพทั่วประเทศโดยเน้นนักใส่ความโปร่งใสยุติธรรมและประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั่วสังคมผู้ปกครองและนักเรียนเป็นเจ้าการร่วมกันท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษาแจ้งให้ฮู้ว่าการสอบเสียงจบสั้นในปีนี้ถือเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ระดับชาติที่แน่ใจวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง4กระทรวงและ4บริษัทโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกและสกัดการปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆตลอดระยะการสอบเสียงสำหรับบั้นสอบเสียงสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียงทั้งหมด5วิชาประกอบมีภาษาลาวรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7จัดขึ้นระหว่างวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้มี5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ท่านนางนวมคำจันทบุรีให้ฮู้ตื่นว่าส่งเรียน2025-2026นี้ทั่วประเทศมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 1,866 แห่งเพิ่มขึ้น5แห่งเทียบใส่ส่งเรียนผ่านมาโรงเรียนเอกชน165แห่งในนี้สั้นม.4มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 71,427 คนหญิง 35,319 คนเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมา2,263 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด588ศูนย์ 3,578 ห้องสอบเสียงส่วนสั้นม.7มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 4,722 คนยิง 19,848 คนลดลงจากปีผ่านมา 1,035 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด 278 ศูนย์ 2,022 ห้องสอบเสียงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

น้ำเฮาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาไรด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

แผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจึงคอย

เห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเอ้ยเอ้ามือปืดผ่าตั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวดมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำ

ที่ผมไว้เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ขอหลวดว่าฮักลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหยอเอาแอก

างตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเงาที่มันคงสร้างตั้งกองละสวงให้ยืดยงขนมแกนผู้ประกาศดันแมนประทาดใหญ่ไก่สอนพุ่มวิหารผู้นำที่เศร้าปาซาก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดท่านไก่สอนพุ่มวิหาร

ยหยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้ค่ายแลกระมุนไปปาดแปงนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาบ่หยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบก่อตานจนมาดหยาดภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบาลังหลายพัดหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกผู้สวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลี้เลือลีลายามนั้น

พวกลมตายความท้องกองมวลกับส่วนลาหายส่วนลายก็กองมวลส่วนลาหายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพงไก่สีอิฐสวยศึกษาแนวคิดและสิริการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่นเฮืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์พันด่านจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างความเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพลเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้

ฝ่ายกวาเวียงจันเขาทุ่มเหือเทแห้งหินบุกี้กับบ่แตะจริงว่างคำควรแปลกๆสิบุกแหลกซ้ำเนื้อคำควรเขาบอกว่าสิเอาตอนซีหล่อเสือให้ออกมาจากถ้ำหวังคืนกินโมมำที่กุมปั๊มจับเสือผงสาลีและซ้ำเนื้อเขาสิ

ด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปโอพ้อมเพื่อปลูกลูกสุกยุงให้ปวงสนหับผู้ถึงธาตุแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจักกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเล่ก้นอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบพองดองศาสตร์นั่นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควบขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่กลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอม

ซาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อน2กองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บุกศัตรูผ่านผ่าน

และปลดปล่อยประสาสดในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8 9 6 10ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ทุกข์กับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคูเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อคืนเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูคืนไม่ยาก

แข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเผยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแห่ยองทิ้งหยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรู

แผนตีละขาดหักเตียงทลายเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารวุ่นเฮียงจันตายกองกันแม่งวันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซอร์แนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีนวลมาฮักย้อนว่าจับกับผักเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายความเลี้ยงจันจริงเหตุหูหนวกตาบอดในโลบลางสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าไอเข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างยางใหญ่และไอล้างวันงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 70ตีบั้นลบกู้เกียรติถ้าน้องเกียรติพุ่นตา

กีสปุกกีลักกดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึ้งยากจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดมึงเก่าตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิ้นเจ็ดมึงเก่าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตอร์บัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตี

เอาปุกละดบเลยโอ้พ่อมสอนสิคอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซาอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีแล้วบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นสมงแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเร่งพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนวารสารให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่โอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและยะปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนให้เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการเผยแผ่แนวทางและแผนนโยบายของภาครัฐโฆษณาศึกษาห่มน้ำใจหักชาติหักระบบใหม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนและสร้างสติเข้ารบกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนฮู้อนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาดก้าวขยายตัวเพื่อส่งเสียงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะภาคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาห่มและลักษณะมหาชนท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะเร่งปรับปรุงสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจบาทของตนอย่างมีประสิทธิผลคนควากำหนดขั้นของนักข่าวและนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมปรับปรุงกรมสื่อมวลชนให้เป็นกรมใจกลางในการประสานงานเวียกงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนการพบปั้นหัวมือกับเพื่อนมิตรสากลเพื่อญาติแยงการช่วยเหลือในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: น้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกจลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชิ้นนัวเจจงลาวดอกกัญญาจงดอกอีจงลองสวนเลงสตูดอกน้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกจลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมัวชาตยอดเราหนุวันสุกดิวจัวเอเอ็มเจ้าเจ้าอ้อมิกเฮิร์สเถ่าก็อ้อชินราจอดเราเกาะเปชีต่อนุนเจเทียบเป็นมัวชาตยอดเราสดสวนหนุวันเสาร์ดิวจัวเอฟเอ็มอีปัวเปจุชามิกเฮิร์สลูกชายเถ่าเกาะจิชิมูจิจอดเราเกาะจิชินราต่อนุไกเป็นตัวสต้องจัวรงเชียดใจต่อในส่วนเรื่องสตูหลอกกลมลงเป็นตัวสต้องจัวอวยเป็นถั่วซอฟ้ากิเจเลชาวเหล่ากูปากูลอยยาวิไลจันอวตุลอยเฉยเจถาญาจงนุนออีจงเนี่ยสิกที่นึงจาจำลองหมอที่ชัวลูกหอเพียนแต่เป็นตัวสนต้องจัวไฮจ่อเกจลิช่อเหล่ายัดเฉยก็เฉดต่อเป้าจ่อเป้จ่อเกจลิช่อญาจอไปลุ้นเตเฉยเดี๋ยวชีวันได้นอเป็นหมดกล่องเกลอเจมองอีลูชัวจูพัชเชิงจอต่อขั้นแต่เป็นมาลีฮอลมุมลงลูกเป้าไฮจ่อฟ้าเกจลิช่อ

อีจอมนูจะเล่นสตูยอดจอมนูหนอหายอลอทะโอยามวลูเป้าจอเกจิคอจงปอนเนียลอยอกการพัฒนาจงปอนเนียลีจาเอเทลียัวมั่วเกลงเป้ามั่วเกจิคอยอดจอมลุนังยาตอนเตกุนจังไฮเตียไปอีจงปอนเนียวิ่งยาวมงลอยอไปเตมิหยวนไฉฝั่งจงจังจีเตาเป้าลอยจีปอกาจอเกวาจอเฮาเกเลยันเทียจีเตาจอเฮาเกโอยัวลอจีคออยู่ตุข้างลอยลอใช้ชัวอยู่ตุข้างลิจาเกาะอยู่ตุกขังยออิตุวะมลุเจนตันจุวะขอขอมลุเชลุจือวะเตียตูยอนอยะตองนุนอกุยอมวะจะละทะวะยอยอทะโตตะลิเฮาดอนตะวะตอชอเจียจังจังยอยอตอหอซอเกจาลิชอยอตอเปลเตชะเปกุมวะจอใจให้ซอเกจิคอเทียปอปัวจองปอเนี่ยวะยอตอจิตะจะละชียอตอชองอเสียเปล่าลอละยอดจะหาวกูเตาตังเชให้จ้าเกจิคอจงปะเนี่ยเตาตังลู่เจียลู่เราชี้ยากความหมายดักการพัฒนาไม่ยิงให้เตียเกจิคอจอปะเนี่ยย่ออีฝังดักเกจิคอตีนั่งกอดจงปะเนี่ยมั่วลู่ดาจอคอคอมั่วเกเป้าเกจันเจมั่วปังสื่อเทียอวยอีตุนั่งจงเป้าใจเป้าเกจะได้ขวาจอนอจออวยอนอเตามัวไฟเกจิคอจงปะเนี่ยมัวยอเปล่าหยะจังจังอวยอเปจงปะเนี่ยยอเตาเตาเชียใช้ชัวละชิยะจิคออยู่ทุกข้างก็เตาใจเตียนชิจงก็จูมัวยังยอเตาลู่นั่งอย่าตอนได้นออย่าที่อินแต่นอยอเกจิคอละยอเกใช้ชัวจอเตาเจ๋งไอได้เตาแต่จงปะเนี่ยละชิยะหายเตียยอการพัฒนาทางด้านห่างกายสิลีอัวกอดจงปะเนี่ยมอลุดาจอคอคอมอลุลือเขียจงมอลุนุยงยอดหลองกงอีจงลงมอที่ชัวเป้งอุนังยอดจะหอลุนเตียเต้นอยอดก็สะเกาะก็มอลุนุยงยอดเต็นเตและชิยอดมอลุนุยงยอดเหล่าอีคอจังจังชับเลยยอดก็โยจูเต่าตูก็ตุเข่งโยจูเต่าใช้ชัวก็ลุเจกอดชอบปูจงมอก็ยอดตัวอยู่หล่อปอไทยสิลีเตียนอยาตื้อวัวเจ้าก็มอปลาเดียเฮานอยาตื้อแล้วยาอวยาตื้อเอวัวเจ้าก็ตัวมอหล่ออยู่เตาชอบหมูกอเทียชอบหมูอวัวขอนอยอดใช้เตาไอเตียยอดเกจิคอใช้ชัวก็รู้เจละก็เป้ารู้ก็ตุกขึ้นก็เป้าเตียก็โยคอก็รู้เจรู้ป้าลือลีจ่าก็เคียเตาจงก็จมอยอญาซังยาที่อ้อนแต่เกจิคอเปจงปะเนี่ยยาเกจิคอใช้ชัวจวชัวจออยู่ลุเชลุนจือเราชี้ยาการพัฒนาทางด้านแนวคิดจิตใจยาเกจิคอจงปะเนี่ยยอดเราชาลุเชลุนจือเราชี้ยาจอเกษาอวกอมวกจอเกษาจงมวลุเชียเตียตูด่วนเจมัวลุเชียดาวเชียหูละเชียมัวลุเชียดาวเชียจงเป้าตาเป้าเกใจดักขวดอดเตาจิคอลุนังเกาะจัวมัวยอชิลูมัวเงียเทียวะมังอีจมลงมอที่ชัวเจ้าเกสานตะเป้อวตินังยอย่ออียะอวเจิงจังชะเปลเตาเกจิคอลุนังเตาเจ้าเกอวนังยอจะหอลุนเตียเตนอก็ลุนึงอยู่ยงเทียจียงยอมมัวฝังหลอนตะเจ้ากิสานเตาชับเปล่าใช้ตอยเตียก็สาอวยะตื้อเจก็อยู่เตายันเตอไปลุนึงอย่าไปวัวตุไซจะไปอยู่อยู่หล่อจ่อเหน่หล่อไปมัวปังสื่อวัวเตาเตลีอยู่ลูกปังสื่อเตียอยู่อยู่มัวดัดจีเทียลีอยู่มัวนอมัวเห่าจวยอย่าเป้งขัวไปลุเชียลุนจือคอคอเจเป้ยังอยู่มัวนอมัวเฮามัวลุ้นนั่งจงรอหลุดตู่ซื้อมาเกจิคอนจวดชัวจ้าเกษาลอยยอดลุเชียลุ่นจือยอดอีคอจังจังปีจื้อลีก็มัวเตยะวัวยอดก็สายเตียวัวลีนอเทียจงเตียชียอดก็วัวจ้าอ้อยาวเป้ยาวลอจีเตาใจเส้นจีจงลีเจก็อยู่เตาหลงเป่าสาลอชียอดวัวลุยะเบาวิธีเชียเตยเจาะหอยัวต่อใส่เส้นชีจงดัว
给我那鸟弄点点呢，有豆包，若是我有做给啥，好的啥只要啥只豆，老有豆托给吧，那里土，搞里土路之意，草豆叫老只烤有路嫩，只烤有土坑，搞要一度我包打。要可能要一靠我海盗海爹个要一度能我莫敢怕他那爹个有几靠哎个做给啥几靠个路线轮子啊里家个个路能贴里中要走压断的一种年纪的那家怎么没出啊要ดาอยากกูให้จ้าเกจิคอและอยากการพัฒนาดาจงปะเนี่ยว่าอยากยอดเราฟ้าว่าจิคอเทียใช้ชัวอยู่รู้เจนดันจูและอยากอยู่รู้อยู่เจนไกลเด็ดเตอเทียอยู่รู้เชื่อลุ่นจืออยู่จ้าเกษาอยากลินดากูกูถ่านเดลองรอเลยเป้ชิจอละมุมลงอิลุชัวจิเกลเจจอต่อการดาเป้มาลีฮอละมุมลงจงมุนซียอดเราอยากที่เป้ดาเกจิคอจงปะเนี่ย

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกับสันติภาพเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสาย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงอินจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. 1ชั่วโมงเต็มทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการของพวกเราก็จะนำเอาบรรดาสิทธิผลประโยชน์เนาะที่เป็นหัวข้อสำคัญนำมาโอมาลมให้กับบรรดาท่านได้รับฟังในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อเป็นการทบทวนสร้างความเข้าใจให้กับท่านที่เป็นสมาชิกได้รับรู้นะผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าบางท่านก็เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเนาะแต่อาจจะบ่ทันได้รับรู้ว่าผลประโยชน์ของตัวเองมีอย่างแน่รู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมไปเป็นป่วยอยู่หมอเท่านั้นเนาะแต่ว่าสิทธิผลประโยชน์อันอื่นเด้ท่านมั่นใจแล้วหรือยังว่าท่านน่ะสามารถน่ะรับรู้ผลประโยชน์ของตัวเองครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือยังเนาะซึ่งรายการของเราจุดประสงค์เป้าหมายก็แม่นมาสร้างความเข้าใจเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นพนักงานราชการเนาะทหารตำรวจเนาะก็ถือว่าเป็นเอิ้นว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมรวมไปถึงพนักงานในหัวหน่วยวิชาการภาคสมัครใจเองก็ดีเนาะเพิ่นก็มีความสนใจหรือว่ามีคำถามหลายอันเนาะเวลาที่ทีมงานของพวกเราได้ลงไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกตัวจริงเนาะซึ่งเป็นเวียกงานปกติในการลงไปโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลประกันสังคมอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจองค์การจัดตั้งสากลรวมไปถึงบรรดาประชาชนที่เพิ่นมีความสนใจเพิ่นก็ติดต่อผ่านอำนาจการปกครองบ้านเนาะหรือว่าบรรดาสมาคมนะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือทางประกันสังคมหลายพอสมควรนะบรรดาองค์การโครงการได้มีการลงไปเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่สมาคมนะบรรดาบ้านในเขตต่างๆก็เห็นว่าระบบสมัครใจประชาชนก็ให้ความสนใจหลายนะก็ได้มีการร่วมนะมือกับบรรดาคู่ร่วมงานเนาะในการสุขยุ่งพักดันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศท่านใดที่มีความสนใจโดยเฉพาะแม่นบรรดาสมาคมหรือว่าบ้านทางคณะบ้านเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกบ้านของท่านเนาะมีความสนใจจำนวนหลายก็สามารถติดต่อมาทาง1508พวกเขาได้เนาะเอาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะได้จัดให้มีทีมงานลงไปสร้างความเข้าใจตื่มหรือเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในมือดังกล่าวอาจจะมีการนัดหมายเต้าโฮมเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในมือนั้นอาจจะรับฟังแล้วก็มาขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่แต่ว่าอาจจะลักษณะอาจจะไปเผยแพร่ก่อนบ่หรือว่ามีผู้ที่อยากเข้าแล้วครับผู้ข้อมูลประกันสังคมมาถึงแล้วอยากเข้าแล้วสินี่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เนาะเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปเลยนะเพื่ออันน่ะเอิ้นว่าออกบัตรประกันสังคมมีการสำหรับการจ่ายเงินประกันสังคมนะโดยที่สมาชิกบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาทางประกันสังคมเลยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าในระยะที่ผ่านมาทีมงานเคลื่อนที่ของเราก็ได้ลงไปหลายแขวงเนาะในหลายบ้านและก็บางแขวงก็ถือว่าเอิ้นว่ามีความพร้อมแล้วเนาะที่จะลงไปเคลื่อนที่เนาะอันน่ะเฮ็ดเวียกหมายความว่าไปขึ้นทะเบียนกับที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างทั้งแขวงหัวพันทั้งแขวงหลวงพระบางสินี่เนาะทั้งอันน่ะผมจริงก็มีหลายแขวงนั่นแหละเนาะก็มีเงื่อนไขหลังจากที่ทางศูนย์การได้ลงไปสุกยุ่งพักดันนะแล้วก็ทางภาคใต้เนาะทั้งหลายๆแขวงทางภาคใต้สาวละวันนะเสกกองอัตปือตัวนี้ก็สามารถประสานกันได้นะภาคกลางก็มีเช่นเดียวกัน
ก็ติดต่อมา1508ก่อนก็ดีเนาะเพื่อพวกเขาจะได้มีการโอลมนัดหมายเพื่อจะจัดให้มีทีมงานทันทีลงไปประดาบ้านต่างๆที่มีความสนใจเนาะขึ้นทะเบียนประกาศสังคมก็คือประดาสมาคมต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ในมื้อนี้นี่พวกเขาก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อมาอมรมให้กับอเมริกันได้ฟังเกี่ยวข้องกับอันนี้อาจจะติดพันกับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมมาแล้วเนาะนั่นเป็นข้อสงสัยอันนึงกับว่าแม่นั่นแหละเนาะที่พวกเขาไปลงเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่อาจจะเวียกเคลื่อนที่แน่เวียกโฆษณาประชาสัมพันธ์แน่ก็นั่นไปพบพ่อตัวจริงเนาะเพิ่นก็ถามเข้ามาเป็นข้อสงสัยของเพิ่นก็คือว่ากรณีที่เขาเคยเป็นสมาชิกเขาอันนะยุดจ่ายมาหลายปีแล้วนะเนาะเพิ่นว่าเงินที่เขาเคยจ่ายมานี่เพิ่นจะโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้แหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสนใจอันนึงสำหรับท่านที่เคยเป็นสมาชิกเนาะสำหรับผู้ที่แบบยุดจ่ายมาหลายปีแล้วอยากพูดว่าเงินนะเพิ่นยังรักษาไว้ให้บ่หรือว่าเพิ่นโมฆะแหละมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านเนาะได้รับฟังนำกันก็แน่นอนเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเพิ่นมีการย้ายเวียกอยู่ตลอดเวลาเด้สำหรับภาคธุรกิจนี่เนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารโรงแรมสินี่โฮงจักโฮงงานเนาะโฮงเฮียนแม่นแต่ว่าโฮงเฮียนเอกชนนะหรือว่าแล้วเป็นคงเขตที่ว่ามีคนหลายๆนะผู้ให้บริการหลายๆกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีการย้ายเวียกเป็นระยะเนาะเป็นเวียกปกติอันแหละบ่ได้มีสวัสดิการที่ดีกว่าเพิ่นก็ครอบออกไปเนาะไปเฮ็ดอยู่กับบนใหม่เนาะไปเรื่อยๆแบบนี้บัดนั้นบางคนก็ออกไปเลยเมื่อยละเนาะเฮ็ดเวียกนำเอกชนโรงแรมฮัทอาหารออกไปเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องออนไลน์ไปก็ออกไปเลยแต่ว่าเพิ่นสนใจว่าอันเงินที่เฮาเคยสะสมมานี่นะเพิ่นยังรักษาไว้บ่นะเพราะว่าอายุก็บ่ทันได้ครบเกษียณเนาะยังหนุ่มยังน้อยนี่แหละบางคนก็อายุก็หลายแล้วนะก็มีก็สนใจว่าต้องเฮ็ดแนวใดอยากรู้ว่าเงินนี่เพิ่นโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้เนาะอันนี้ก็จะมาตอบข้อสนใจข้อข้องใจให้กับประธานที่รับฟังอยู่ได้อันน่ะรับผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองในกรณีดังกล่าวนะซึ่งจะอันนั้นขออนุญาตตอบก็คือมันสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก่อนเนาะที่ว่ามีการย้ายเวียกตลอดเนี่ยก็คือมันเงินเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้อยู่หั่นล่ะบ่ได้ไปใส่แล้วก็บ่ได้มีเงื่อนไขว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปีแล้วเงินของทานจะโมฆะบ่เนาะจะบ่ได้มีระเบียบการดังกล่าวหมายความว่าเงินของทานถึงว่าทานจะเข้าเฮ็ดเวียกอยู่นำบริษัทเพียงแต่1ปีเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าทานเดี๋ยวนี้อาจจะ20 30 40ปีแล้วบ่ได้จ่ายเมื่ออายุครบ60ปีเฮาก็สามารถกลับไปเอาเงินเฮาคืนได้เห็นบ่มันบ่ได้สูญเสียไปไสเนาะเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้จนกว่าทานจะอายุครบ60ปีแต่ว่าก็จะได้น้อยเพราะว่าเฮาสมทบมาหน่อยแต่ว่าได้คืนบ่ได้แต่ต้องอายุครบ60ปีถ้าว่าทานบ่ได้มีการสำระจ่ายต่อเนื่องเนาะวันนี้อย่าลืมว่ากรณีที่ว่ามีการยุดจ่ายเนาะยุดจ่ายเกิน3เดือนนี่นะเกิน3เดือนสมมุติว่าทานอันนี้สมมุติเนาะสมมุติว่าทานออกเวียกวันที่10เดือน12ปี2025นี่สมมุตินะเดือน12ปี2025เดือน1เดือน2เดือน3ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้อยู่ในการไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเนาะ
หมายว่าผลศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม่นเริ่มมันที่1เดือน1 2026เนาะท่านขาดจากการเป็นพนักงานแต่ว่าเดือน1เดือน2เดือน3นี้ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมในการปิ้นปัวสุขภาพได้อยู่พร้อมด้วยครอบครัวแต่คันว่ากาย3เดือนแล้วบ่มีการสำลักเงินเข้ามาเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้เนาะจะบ่สามารถใช้ได้คันว่ากาย3เดือนขึ้นไปแล้วบ่มีการสมทบเงินเข้ามาเนาะอันนี้มันต้องได้รับผู้เงินไขเนาะแล้วก็ถ้ามีการเสียชีวิตสมมุติกาย3เดือนก็จะโมฆะเนาะตัวนี้มันจะโมฆะกรณีเสียชีวิตบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาเกิน3เดือนแล้วเนาะบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาอันนี้ก็จะโมฆะเช่นเดียวกันถึงว่าท่านจะจ่ายมาหลายปีแล้วก็ตามเนาะและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของท่านไว้ดีที่สุดแมนให้ทานถ้าว่าก็มีหลายกรณีเนาะคำว่าย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่แน่นอนบริษัทใหม่ก็จะแจ้งทานขึ้นทะเบียนประกันสังคมบริษัทใหม่ก็จะแจ้งทานมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็แปลว่าเป็นออโต้อยู่แล้วเนาะเป็นออโต้อันสองมาก็คือแมนถ้าว่าทานบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่ว่าบริษัทเนาะหรือว่าองค์การจัดตั้งของรัฐก็แม่นดีที่สุดแม่นหลังจากออกจากเวียกให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจตามเงื่อนไขสามารถจ่ายได้เนาะเพื่ออย่างเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าเนาะเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนาะเพื่อป้องกันเวลาที่มีการเจ็บเป็นสามารถใช้บัตรได้ปกติเนาะก็คือมันสามารถรับการคุ้มครองได้ครบทั้งหมด7อุดหนุนสำหรับภาคสมัครใจเนาะเพื่อป้องกันการเสียสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองก็ที่สำคัญก็คือมันสะสมให้ครบ15ปีอายุครบเกษียณเพื่อรับบำนาญนั่นแหละเนาะอันนี้มันว่าเรื่องของการยุดจ่ายมาหลายปีเนาะท่านบ่ต้องกังวลท่านบ่ต้องตกใจส่วนหลายแล้วเนาะที่สมาชิกบ่อยากมาต่อก็คือออกจากบริษัทแล้วเนาะมา5ปี10ปีตัวอย่างบ่อยากต่อตัวเก่าย้อนว่าหยังย้อนว่าย่านได้ถอกเงินประกันสังคมคืนหลังเนาะโอ้ถ้าว่าอะไรเป็นเงินนี่ก็หลายเนาะก็ย้านว่าตัวเองบ่มีความสามารถบ่มีเงินไขที่จะจ่ายได้ตัวอย่างว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี6ปี10ปีสินะย้านว่าได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะท่านบ่ต้องกังวลนะอันนั้นท่านคิดเองเนาะท่านบ่ต้องกังวลเพราะว่ากรณีที่ออกจากบริษัทนี่พวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะออกมาแล้ว5ปี10ปีท่านไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่หรือว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะท่านก็ท่านอยากมาสมัครใจสามารถมาสมัครได้โดยที่บ่จำเป็นต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะกรณีที่ว่ามีการหยุดจ่ายเนาะมาหลายปีบ่ต้องตกใจเนาะมาสมัครโลดเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเฮาไว้เนาะเพราะว่าเป็นห่วงยันว่ากาย3เดือนแล้วท่านบ่ได้มีการสำรองเงินเข้ามาท่านจะเสียสิทธิ์เนาะเวลาไปห้องหมอหรือว่าเจ็บเป็นอย่างต่างๆรวมไปถึงอุดหนุนอันอื่นๆเนาะแม้แต่ว่าเสียชีวิตสินะกาย3เดือนถ้าบ่ได้มีเงินสมทบเข้ามานี่ก็ถือว่าโมฆะเลยอันเงินที่เคยจ่ายมา5ปี10ปีนี่บ่ได้มีความหมายเนาะท่านต้องนะเอิ้นว่ามาสืบต่อจ่ายหรือบ่จ่ายก็เป็นเงื่อนไขสุดท้ายแหละท่านต้องยอมรับเงื่อนไขตัวนี้ก็คือท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนอายุครบ60ปีแล้วจึงกลับมาเอาแต่อย่าลืมว่าถ้าว่ากาย3เดือนแล้วเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นแม้ยุเงินพนักษาไว้ให้แต่ว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นหยุดจ่ายกาย3เดือนนี้นะท่านจะต้องได้ใช้เงินของท่านเองในการสำระค่าใช้จ่ายและก็บ่สามารถมาเคลมมาถอนคืนได้เนาะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ท่านต้องได้ยอมรับ
และก็กรณีที่มีเหตุการณ์อื่นๆเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าเสียกำลังแรงงานตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองถ้าว่าเราบ่ได้มีการจ่ายเงินประกันแบบต่อเนื่องนะก็คือขั้นว่ากาย3เดือนแล้วก็จะบ่ได้คุ้มครองในจุดนี้นะคุ้มครองแต่เอิ้นว่าอุดหนุนระยะยาวเท่านั้นเนาะเมื่อท่านอายุครบ60ปีเพิ่นรักษาไว้ให้ก็คือแม่นถ้าว่าครบเงื่อนไขบำนาญเวลาครบอายุ60ปีก็จะไล่เป็นบำนาญให้ถึงว่าจะบ่จ่ายต่อเนื่องก็ตามแต่ก็จะได้น้อยเพราะว่าปีการบ่หลายนะแล้วก็ถ้าว่าบ่ครบเงื่อนไขบำนาญเพิ่นก็จะไล่เป็นบำเหน็จส่งคืนให้แต่ว่าอย่าลืมว่าท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนฮอด60ปีได้เนาะอันนี้แม่นแต่ว่าคันว่าแม่นสันติภาพแนะนำก็คือแม่นให้มาต่อแบบสมัครใจหั่นแหละเนาะเฮาบ่มีเงินไขเฮาก็จ่ายตัวต่ำได้ปัจจุบันนี้ก็แม่น 144,000 กีบหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนสำหรับไปครบ15ปีก็ได้ประมาณนั้นเนาะแต่สำหรับผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะสะสมปีการมาหลายแล้วนะออกจากเวียกแนะนำเนาะคันว่าอายุพันใดฮอด60ก็หมายความว่ายัง5ปี4 3ปี2ปีใกล้สิบำนาญแล้วนะเนาะให้รักษาวงเงินเก่าที่สูงไว้เนาะเพื่อบ่ให้เงินบำนาญของท่านตกถ้าท่านไปเลือกวงเงินต่ำในระยะที่ว่าใกล้สิบำนาญไปแล้วมาต่อสมัครใจนะเนาะเงินบำนาญของทานจะดึงลงเพราะว่าการรับเงินบำนาญ นี้เพิ่นจะเอาเงินเดือนประกันตนในแต่ละเดือนมาบวกกันแล้วมาเสลี่ยนะมาบวกกันแล้วมาเสลี่ยจากที่เคยจ่ายสูงๆมาเลือกต่ำมันก็จะดึงลงนะดีแท้มันให้รักษาระดับเก่าถ้าระดับเก่ามันต่ำเฮาก็สามารถเพิ่มระดับสมัครใหม่ก็คือเป็นเพดานเก้าส่วนห้อยของ2,700,000สูงสุดสำหรับผู้สมัครใหม่แต่สำหรับท่านใดที่เงินเดือนสูงเคยจ่ายเงินสมทบใกล้สิบบำนาญแล้วเงินเดือนแจ้งมา4,500,000ท่านควรจะรักษาระดับเก่าหันไว้จ่ายเติมอีกบ่พอ5ปีก็จ่ายเติมอีก5ปีบ่พอ2ปีก็จ่ายเติมอีก2ปีให้มันครบแล้วเงินบำนาญของท่านก็จะหมายความว่าบ่ลดลงนะบ่ลดลงจากแต่ก่อนอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะฝากไว้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีแล้วเนาะกรณีที่ว่าใกล้สิบำนาญเพิ่นมาจ่ายสมัครใจต่อเมื่อก่อนนี่เคยจ่าย4,500,000อยู่นำบริษัทมื้อนี้ออกจากบริษัทแล้วยังอีกประมาณ2ปีก็จึงได้บำนาญเพิ่นก็มาจ่ายต่อแต่เพิ่นผัดเลือกวงเงินต่ำลดตัวเงินเดือนที่เคยจ่ายเวลาบำนาญมาเงินเดือนก็ลดลงลดลงความจริงแล้วพนักงานเฮานี่ก็อาจจะมีการแนะนำเนาะว่าใกล้สิบำนาญแล้วบ่ควรรักษาไว้เนาะตัวระดับที่สูงไว้เพื่อบ่ให้เงินบำนาญลดแต่ว่าก็ปัสจากบ่ได้ปัสจากบ่ได้บางเทื่อก็อาจจะเป็นบ่ได้ถามละเอียดบ่นะพนักงานบ่ได้ถามละเอียดหรือว่าผู้ประกันตนมาแล้วก็เลือกเองเลยว่าสิเอาวงเงินเท่านี้นะนะเฮาก็ตามความสมัครใจนะแต่ว่าโดยหลักการโดยพื้นฐานแล้วถ้าว่าผู้ที่ใกล้จะบำนาญแล้วพนักงานเฮานี่จะแนะนำนะว่าให้เลือกระดับวงเงินประกันตนในระดับเก่าที่สูงไว้นะบ่ให้เลือกลดลงเพื่อป้องกันบ่ให้เงินบำนาญของท่านลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มาโอมาลมให้กับประธานได้รับฟังเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังมีรายการก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเราได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ก็คือย้ำว่ากรณีที่ท่านยึดจ่ายมาหลายปีเนาะเงินของทานประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าจะหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปี30 40ปีแล้วก็ตามนะ
ดีที่สุดมาสมัครใจต่อแต่คันว่าทานบ่สมัครใจต่อก็คือไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทมันก็จะเป็นออโต้บริษัทก็จะแจ้งมาอยู่แล้วมันก็จะต่อกันอยู่แล้วเนาะหรือทานบ่ได้เข้าเลยสู่ระบบดังกล่าวออกเวียกไปบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทหยังต่างๆเป็นอาชีพอิสระอย่าลืมว่าให้ชื่อว่าทานเคยเป็นสมาชิกประกันสังคมถ้าว่าอายุครบ60ปีแล้วให้กลับคืนมาหาประกันสังคมพร้อมด้วยถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาถ้าว่าบัตรของทานสูญเสียไปแล้วเนาะบัตรบ่เห็นบัตรเสียถือปึ้มสมโนครัวของทานเข้ามาเมื่ออายุครบ60ปีแล้วพนักงานจะกวดข้อมูลถ้าว่าเงื่อนไขของทานบ่ครบบำนาญก็จะไล่เป็นบำเหน็จแต่คันว่าปีการครบบำนาญพวกเขาก็จะไล่เป็นบำนาญให้ทานได้รับไปตลอดชีวิตถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินมาต่อเนื่องก็ตามเนาะแต่ว่าเงินบำนาญก็จะน้อยเพราะว่าปีการเฮาบ่หลายปีสมทบนี่บ่หลายก็จะได้ตามที่เฮาได้มีการสมทบเข้ามาเนาะก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นความรู้ให้แก่สมาชิกประกันสังคมก็แล้วกันเนาะกรณีที่มีการหยุดจ่ายเงินต่างๆเนาะอย่าลืมว่าเงินเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้คือเก่าจนกว่าอายุจะครบ60ปีเนาะก็บ่สามารถขอก่อนได้ถ้าว่าอายุยังบ่ทันได้ครบ60ปีเนาะต้องแม่นเพศหญิงเพศชายต้องครบ60ปีถ้าว่ามีการหยุดจ่ายมาหลายปีต้องครบ60ปีจึงจะสามารถขอเงินคืนได้แต่ว่าคันว่าคันมีการสมทบมาเงินตามปกติก็คือแม่นเพศหญิงก็แม่น55เพศชาย60ปีเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจก็สามารถขอได้ตามระเบียบการเนาะก็ขอขอบใจในการติดตามฟังรายการของพวกเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะค้าขายก็ขอให้ขายดีร่ำรวยร่ำรวยกันหมดสุขสุขกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาไปก่อนสบายดี

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่ชาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิใจนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 นและการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนทำบทความข่าวสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงศ์สดผู้ดำเนินรายการเราจากเรื่องจริงมื้อนี้พวกเขาจะมีข้อมูลข่าวสารหลายอันมานำเสนอให้ประธานได้รับชมรับฟังน้ำกันในรายการเราจากเรื่องจริงในมื้อนี้โดยเฉพาะกับแม่นเว้าเรื่องภารกิจของการค้นหาอีก2คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำมาฮอดมื้อนี้ทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแม่นทางการลาวก็ได้มีการประกาศในการยุติกันค้นหาเพราะว่าสภาพอินฟราอากาศบ่อำนวยและปัจจุบันนี้ก็ได้มีพิธีปาสีสุขวัญอยู่ทางเมืองลองแจ้งสำหรับให้กับบรรดาหน่วยกู้ภัยต่างๆและก็จะมีการทรงตัวพิธีมอบพิธีทรงอยู่ทางนครหลวงวิ่งจันทร์ตื่มอีกรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอให้ประธานได้รับชมรับฟังน้ำกันในมงนี้เราจากเรื่องจริงนอกจากนั้นยังมีข้อมูลหลายอันที่จะมานำเสนอให้ประธานได้รับฟังน้ำกันในมงนี้โดยเฉพาะแม้ทั้งบริษัทเวลามอบเงินหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบเข่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่าน

องการเบียร์ลาวสันฝันให้น้องและก็ยังมีเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าสลองวันสหกรณ์ครบรอบ48ปีพร้อมเดียวกันนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอินทิรากรุ๊ปเพิ่นได้หายจัดโปรโมชั่นพิเศษในการไปท่องเที่ยวและการไปพักเซาอยู่บ้านพักโรงแรมของเพิ่นในระยะและดูการของท่องเที่ยวนี่อินทิรากรุ๊ปกรีนซีซั่นเป็นส่วงละดูของการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวงามของทิทัศน์ธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวบ้านพักเพิ่นจะมีการลดโปรโมชั่นให้เป็นพิเศษและมีการแจ้งข่าวดีสำหรับคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทท่านใดที่มีความสนใจอยากจะไปต่อในวันเสาร์วันอาทิตย์คนครัวหำเฮียนในวันเสาร์อาทิตย์นี้อยู่คณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นได้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าก็คือศก2026หา2027นี้และหัวข้อสัมภาษณ์ของพวกเขาในมื้อนี้ได้มีการนัดหมายกันมาเอาดุลสมควรสำหรับการยกให้เห็นตำนานลาบก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของลาวเฮาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างอาหารแล้วว่าเป็นเมนูที่มีความภาคภูมิใจของคนลาวเกี่ยมเข้าเป็นมรดกโลกมื้อนี้ผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบตัวจริงมันสิมาเล่าสู่ประธานได้รับฟังนํากันรายละเอียดติดตามรับชมรายการพวกเฮาตอนนี้พวกเฮาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวซูลัญญานี้พวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับทั้งบริษัทเบียร์ลาวเพิ่นได้มีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เฮียนดีเฮียนเก่งแต่บางท่านก็แม่นมีความขัดขืนทางด้านทุนฮ้อนจึงได้มีโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรและก็สร้างสารฝันให้กับบรรดานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถโดยการศึกษาเพิ่นบอกว่าแม่นใจกลางโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสติปัญญาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างยืนยงดังนั้นบริษัทเบียร์ลาวจำกัดจึงได้มีการยึดมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อร่วมสนับสนุนและก็ประกอบส่วนเข้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของเราให้เติบโตอย่างมั่นคงหนึ่งในโครงการบริมสิทธิ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวนั่นก็คือโครงการเบียร์ลาวสานฝันให้น้องได้ลืมตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2010ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่15ที่โครงการได้กำลังให้ความสำคัญและก็มีการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของลาวเฮานี้ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะที่มีความเข้มแข็งและก็มีความยืนยงนับตั้งแต่ริเริ่มโครงการเป็นต้นมาบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้ประกอบส่วนงบประมาณเข้าในเวียกงานการศึกษามาแล้วหลายกว่า13ตึกกีบสามารถสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา 3,874 คนสำหรับ 2,026 บริษัทได้สืบต่อมอบทุนการศึกษารวมมูลค่านี้หลายกว่า 1.4 ตึกกีบให้นักศึกษา150คนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดขืนด้านทุนฮ้อนใน4มหาวิทยาลัยและ4สถาบันการศึกษาหลักในทั่วประเทศเช่นว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์มหาวิทยาลัยสวรรณเขตมหาวิทยาลัยจำปาสักวิทยาลัยปากคูวิทยาลัยครูปักเสวิทยาลัยครูสวรรณเขตสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติและวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันโดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและสามารถรับเกี่ยวกับตามก็คือผลการเรียนตามเงื่อนไขจะได้รับทุนการศึกษาจากโครงการเบียร์ลาวสานฝันให้น้องที่กวมเอาค่าธรรมเนียมการศึกษาการเรียนอุปกรณ์การศึกษาและค่าครองชีพจนจบการศึกษานอกจากนี้การช่วยเหลือด้านทุนฮอนแล้วนักศึกษายังจะได้มีโอกาสด้านการฝึกงานตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและก็มีโอกาสได้รับจ้างงานที่ดีในอนาคตสำหรับขั้นตอนของการคัดเลือกโครงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองโดยโบจำแนกเพศเผ่าเชื้อชาติศาสนาภูมิลำเนาโดยได้มีการคัดเลือกเอกสารและก็สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบมีความเสมอภาพตามเงื่อนไขของบริษัทตลอดระยะ15ปีผ่านมาบริษัทเบียร์ลาวให้ความสำคัญสูงต่อกับเรียกงานของการศึกษาและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปเคียงคู่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมบริษัทมีความหวังว่านักศึกษาที่ได้รับทุนจะกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองพอเสมือนว่าการศึกษาที่ดีคือเสาค้ำที่แข็งแกร่งให้แก่การพัฒนาในอนาคตโอกาสดังกล่าวนี้ท่านเฮนดริกจูนเอดิสันผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเบียร์ลาวจำกัดเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นว่าผ่านโครงการเบียร์ลาวสานฝันให้น้องทั้งบริษัทเองก็มีความภาคภูมิใจได้เป็นการสืบต่อความมุ่งมั่นในการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของบริษัทโดยทั้งบริษัทเองก็เชื่อมั่นว่าการศึกษานี้เป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดในการสร้างโอกาสและเสริมสร้างหาแห้งให้แก่สาวนุ่มและก็หากฐานเพื่ออนาคตที่สดใสของเราโครงการนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับการสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีเด่นแต่ขาดเขินการเรียนทุนฮ้อนเพื่อให้เขาเจ้านี้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและก็ก้าวไปตามความฝันของเขาเจ้าอย่างมั่นใจผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศทางโครงการเองก็มีความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือกับนักศึกษาที่ควบคุมทั้ง3ภาคก็คือภาคกลางภาคเหนือภาคใต้และก็เชื่อมั่นว่าสาวหนุ่มจากทั่วประเทศนี้สามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาและก็อนาคตที่ดีทั้งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมองค์กรเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นว่าการสนับสนุนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้แก่การเปลี่ยนแปลงทั้งบวกให้กับชีวิตของเขาเจ้าโดยก็ได้เห็นยกให้เห็นว่าเป็นความภาคภูมิใจถึงการศึกษานี้ก็แม่นเป็นย้อนกับเจ้าเองที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือในการ สร้างสังสรรค์คมโดยเฉพาะเป็นทางโครงการเองก็มีความหวังอยากจะรับเอานักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถนี้เข้ามาเฮ็ดเวียกในแขนงการของบริษัทเบลาวหรือว่าเป็นการสร้างรากฐานอดีตให้กับเขาเจ้านี้ไปต่อยอดสำหรับโครงเขตการไปเฮ็ดเวียกในอนาคตเติมอีกอันนี้ถือว่าเป็นอีกโครงการนึงที่พวกเฮาหยิบยกมาให้ประธานได้เห็นน้ำกันโครงการเบียร์ลาวสันฝันให้น้องพวกเฮาจะพักกันอีกครั้งยังมีข้อมูลหลายอันมานำเสนอตอนนี้พวกเฮาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู่ระยะนี้พวกเขายังมีข้อมูลมานำเสนอให้ประธานได้รับฟังน้ำกันเกี่ยวกับงานวางแสดงวันสหกรณ์ครบรอบ48ปีอยู่ทั้งศูนย์การค้าลาวไอติกก็ถือว่าได้มีบรรดาสหกรณ์นี้เข้าร่วมงานและมีการวางแสดงสินค้าที่สหกรณ์นี้ผลิตได้นำมาวางแสดงเพื่อจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้สังคมได้เห็นว่าสหกรณ์มีความเข้มแข็งและมีการเฮ็ดเวียกกันอย่างเป็นหมู่คณะโดยงานวางแสดงสินค้าสหกรณ์กลุ่มและผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสหกรณ์ครบรอบ48ปีก็คือ11พฤษภาปี1978หา11พฤษภา2026ได้จัดขึ้นอยู่ศูนย์การค้าลาวไอติกนครหลวงจันทน์ในวันที่4มิถุนาที่ผ่านมาโดยการเข้าร่วมของทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทั่วประเทศถือว่าได้มีกลุ่มการผลิตทั้งหมดประมาณ 3,705 กลุ่มมีสหกรณ์111ขออภัย114สหกรณ์ในนั้นมีสหกรณ์กสิกรรมและป่าไม้58แห่งสินเชื่อและกับเงินฝากประหยัด32แห่งการค้า7แห่งหัตถกรรมและปรุงแต่ง4แห่งบริการ13แห่งและอื่นๆเติมอีกท่านอนุงสอนพุทธจันทร์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ได้เน้นหนักให้เห็นถึงทิศทางแผน5ปีในต้นหน้าก็คือ2026หา2030ว่ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสู่สนสร้างตั้งกลุ่มผลิตไม้ให้ได้1,500หา2,000กลุ่มและก็สร้างตั้งสหกรณ์กสิกรรมเพิ่มอีก100แห่งพร้อมทางสุกยูการนำใช้เทคนิควิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเข้าในการผลิตและก็เปิดโอกาสให้สหกรณ์เข้าถึงแรงทุนได้ง่ายขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์มาตรา72อันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางกรมเพิ่นเองก็แม่นให้ความสำคัญและก็จะมีการสุกยูส่งเสริมในอนาคตเติมอีกหวังว่าหลายคนที่ได้เข้าไปเบิ่งในงานวันที่4หาวันที่5ที่ผ่านมานี่ก็สิเห็นว่าสหกรณ์มีความเข้มแข็งขึ้นได้รายละเอียดคันว่าทางพวกเรามีโอกาสสัมภาษณ์ก็จะสิมีการเสริญเอาบางสหกรณ์ที่เพิ่นได้มีการเติบโตขยายตัวมีความเข้มแข็งมาเราจากจริงจากในการพวกเขาตื่นอีกตอนนี้พวกเขาพักกันอีกข้างยังมีข้อมูลเกี่ยวกับทางอินทิราและกับทางคณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นได้หาอนาเปิดสำหรับการเฮียนในสกไม้สำหรับปริญญาโทและก็มีการแจ้งเกี่ยวกับการปิดภารกิจอยู่ทางการค้นหาอีก2คนอยู่ทางเมืองลองแจ้งรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาสู้ระยะนี้พวกเขาขอให้ประธานไปผ่อนคลายสำหรับการท่องเที่ยวอยู่ทางสถานที่ท่องเที่ยวหลักการมีบ่อนพักบ่อนอาศัยที่ดีแล้วก็สามารถพักผ่อนเพื่อเอาพลังงานกลับคืนมาให้หลายๆคนนี้ได้ไปท่องเที่ยวน้ำกันโดยทั้งบริษัทอินทิรากรุ๊ปจำกัดกรีนซีซันเป็นระยะอดูของการท่องเที่ยวและกระจายที่ท่องเที่ยวที่มีความเขียวงามที่ทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามนี้ท่านใดที่มีแผนจะไปเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางวังเวียงท่าแขกหรือว่าผู้ผ่าม่านที่แขวงขมวนนี้พวกเขาขอแนะนำสถานที่พักผ่อนและก็ที่พักที่สะอาดงามตาและก็ที่สำคัญที่สุดก็แม่นเป็นของคนลาวทางบริษัทอินทิรากรุ๊ปเพิ่นก็ได้จัดโปรโมชั่นที่พักกำหนดจนฮอดท้ายเดือนตุลาของพักส่วนลดแม่น40ส่วนห้อยมีโฮงแฮมอินทิราวังเวียงที่พักแคมน้ำ2ฮะก็มีวิวธรรมชาติทุกห้องและก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีสระลอยน้ำห้านอาหารหลักอื่นๆเติมอีกคอยไว้บริการอยู่ทางโฮงแฮมอินทิราท่าแขกก็เป็นโฮงแฮมที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลได้ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองท่าแขกหันมีห้องพักห้านอาหารไว้คอยบริการทุกท่านท่านใดที่การไปใกล้มาสามารถเวพักผ่อนหย่อนใจได้เช่นเดียวกันและอีกสถานที่หนึ่งก็คือสถานที่เดอะร็อกลอดผู้ผ่ามานอยู่ที่พักก็แม่นเป็นห้องแคปซูลตั้งอยู่ในแขวงขมวนเป็นที่พักอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอขึ้นซื้อหรือน้ำทางมรดกโลกเป็นทางธรรมชาติอันเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนที่สุดนอกจากนี้เพิ่นยังได้มีกิจกรรมในการขี่สลิงพายเรือกายักและก็กิจกรรมลอยตู่ในถ้ำอื่นๆเติมอีกหลายอย่างดังนั้นท่านใดที่มีโอกาสไปก็สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจได้เช่นเดียวกันและพวกเขายังมีเกี่ยวกับการข่าวแจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่อยากจะไปต่อระดับปริญญาโทอยู่คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยศาสตร์ในสุขเฮียน2026-2027นี้ท่านไหนที่มีความสนใจก็แม่นไปเอาใบสมัครนำคณะวิทยาศาสตร์สังคมได้คณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สังคมประจำสุข2026-2027อย่างเป็นทางการเริ่มเปิดขายไปคำห้องวันที่23พฤษภาคม2026จนไปฮอด23กรกฎาคม2026ที่แผนกนักศึกษาแผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีห้อง107ตึกสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยศาสตร์เขตวิทยาเขตดุงโดกตามมงรัฐการสำหรับ7วิชาที่เรียนระดับปริญญาโทนี้ข้าพเจ้าเองนะก็เป็นอดีตนักศึกษาคณะอันนั้นภาควิชาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งใน7วิชาเช่นเดียวกันมีการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์การเมืองการจัดการพื้นที่การพัฒนาการศึกษาประชากรและกับยังมีการพัฒนาและหัวข้ออนาสาขาสุดท้ายกับเป็นการคุ้มครองสังคมในการจัดสรรยกย้ายถือว่าเป็นโอกาสอันดีไปเฮียนวันเสาร์อาทิตย์บ่ได้กระทบต่อการเฮ็ดเวียกดังนั้นท่านใดที่มีโอกาสไปกับเป็นสามารถไปเฮียนไปศึกษาได้และพวกเขาขอนำเสนออีกข่าวหนึ่งหลังจากที่มีการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากทางคณะกรรมการปกครองแขวงสายสมบูรณ์ที่มีการแจ้งข่าวให้ฮู้สำหรับการยุติภารกิจซอกค้นและช่วยเหลือผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองลงแจ้งแขวงสายสมบูรณ์ฮั่นโดยทั้งคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงสายสมบูรณ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อกับสาธารณะเกี่ยวกับให้ทราบเกี่ยวกับภารกิจซอกค้นและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำ2คนอยู่บ้านพันไซเขตเมืองลงแจ้งได้ถูกประกาศยุติการปฏิบัติลงแล้วในวันที่6มิถุนายน2026เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศบ่เอื้ออำนวยในน้ำต่างหน้าคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมแขวงไซสมบูรณ์ทานางเพชรสมัยโพไซยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงได้มีการแถลงข่าวต่อกับบรรดาสื่อมวลชนให้ทราบว่าภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างในถ้ำได้ดำเนินแต่วันที่22พฤษภาคมจนมอฮอดวันที่6มิถุนายน2026นี้ภารกิจดังกล่าวแม่นได้มีปัญหาพื้นฐานและก็มีความเป็นห่วงเป็นใยของการนำภาครัฐในแต่ศูนย์กลางจุดฮอดท้องถิ่นจึงได้มีการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกเพื่อรับเอาการสนับสนุนและการช่วยเหลือหลายภาคส่วนทั้งในการจัดตั้งรัฐสังคมสถานภารกิจครั้งนี้จึงได้รับการสนับสนุนด้านพาหนะเทคนิค วัตถุอุปกรณ์บุตรเฮียนประสบการณ์ของบุคลากรหน่วยกู้ภัยทางภายในและต่างประเทศนอกนั้นการได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสมาคมดำน้ำในถ้ำรวมมี7ประเทศก็คือมีไทยแฟงลังมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นฝรั่งและออสเตรเลียพร้อมนั้นก็มีสมาคมอาสาเพื่อประชาชนสมาคมใจถึงใจมูลนิธิสายใจลาว1666กู้ภัยจิตหน่วยกู้ภัยจริงใจใจถึงใจแล้วก็ยังมีหน่วยกู้ภัยนครหลวงหน่วยกู้ภัยนักน้อยเติมอีกมาฮอดวันที่27พฤษภาคม2026ทีมกู้ภัยก็สามารถค้นพบจำนวน5คนและก็ได้ช่วยเหลือออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยจากนั้นก็ได้มีการฟื้นฟูสุขภาพจากทีมแพทย์สุขเสริญและก็ส่งไปปินปัวอยู่ห้องหมอเมืองลองแจ้งมาฮอดปัจจุบันทั้ง5คนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีและปกติดีทั้งภายหลังที่ค้นพบ5คนแล้วยังอีก2คนก็ยังติดอยู่ในถ้ำซึ่งทีมงานกู้ภัยก็ได้สืบต่อวางแผนกักเก็บในการเก็บความพ่อฮอบด้านเพื่อดำเนินการซอกหามาตลอดจนมาฮอดวันที่6พฤษภาคมมาฮอดวันที่6มิถุนา2026นี้อิงใส่สภาพตัวจริงก็คือมีหลายปรากฏการณ์ความยุ่งยากอันได้พาให้เกิดดำเนินงานการค้นหาทั้ง2คนนี้พบอุปสรรคเป็นต้นกระแมนสภาพอินฟ้าอากาศบ่เอื้ออำนวยฝนตกหลายในเขตดังกล่าวถึงจะมีการเร่งการบริหารจัดการน้ำก็คือเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำตลอดเวลาแต่ก็บ่สามารถเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำนี้ลดลงตามการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีศาสตร์ของทีมกู้ภัยก็ได้ให้ฮู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นว่าการสุดตัวลงของหินผาอยู่ปากถ้ำภายในถ้ำก็มีหินทรายอัดตันแล้วน้ำแล้วถ้ำหันแล้วก็ยังมีอาจจะเกิดมีการไหลซุกของน้ำฝนในบริเวณน้ำถึงว่าทีมกู้ภัยจากหลายภาคส่วนจะมีความพยายามเพื่อซอกค้นหาแล้วก็กอบกู้เอาทั้งสองคนออกมาจากถ้ำแต่ก็พบกับความเสี่ยงต่อกับความปลอดภัยของทีมกู้ภัยสนานผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษาหารือเป็นเอกภาพของคณะผู้สอบจึงได้เห็นดียุติการปฏิบัติการอยู่ภายในถ้ำเพื่อความปลอดภัยสันนั้นในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติของแขวงไซสุมบูรณ์ซึ่งต่างหน้าให้ภาครัฐแต่ละขั้นแสดงความเสียใจต่อกับญาติพี่น้องทั้งสองครอบครัวที่สูญเสียในครั้งนี้พร้อมนั้นก็แสดงความขอบใจมายังการจัดตั้งภาครัฐแต่ศูนย์กลางชนฮอดท้องถิ่นที่ให้การช่วยเหลือห่วงใยและก็ให้ทิศที่นำในการภารกิจค้นหาแต่ต้นตลอดมาขอขอบใจมายังทีมกู้ภัยภายในและก็ต่างประเทศได้มีการเสียสละสุ่มกำลังเหือแห้งและก็วัตถุอุปกรณ์ต่างๆเข้าในภารกิจค้นหาในครั้งนี้ขอบใจทุกภาคส่วนทั่วสังคมที่ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในภารกิจอันนี้ที่มาจากจดหมายจดหมายข่าวไซสมบูรณ์ที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสมบูรณ์เพิ่นก็ได้มีการแถลงข่าวรายละเอียดบรรดาสื่อมวลชนเพิ่นก็สิมีการนำเสนอทั้งภาพและก็วิดีโอเติมอีกจากโทรภาพแขวงสมบูรณ์รายละเอียดพวกเขาก็สิมีการนำเสนอเติมอีกตอนนี้พวกเขาพักกันก่อนทานทูตมาเลเวียงสากลนิยมเพิ่นก็มาฮอดสตูดิโอเป็นพวกเขาเป็นที่เยี่ยมฮอดแล้วพวกเขาสิมาสนทนากันใน30นาทีหลังเกี่ยวกับอาหารการกินหรือว่าการเป็นทูตที่ได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาบนี้เป็นเครื่องใดพวกเขาสิมีข้อมูลและก็มีการสนทนามานำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: ื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: ค่ะกับสู่ในการสัมภาษณ์ใน30ปีหลังท่านใดที่อยากฮู้ตำนานเรื่องลาบหรือพวกเขาเคยกินกันอยู่ลาบเอาโซกเอาไซเอาก้อยเอาลาบอย่างประมาณนั้นแต่ว่าที่ไปที่มาของลาบนี่หลายคนก็คือสิอยากฮู้คือจันสมรว่าที่ไปที่มาคือจังใดจะได้มีตำนานออกมามื้อนี้สิว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญบ่กับว่าซีแมนผู้ที่ค้นคั่วบ่ก็คือซีแมนมื้อนี้พวกเขาได้เชิญป้ามาเลเวียงนะเพิ่นมานำเสนอในรายการพวกเขาเจ้าสบายดีป้า
2: เจ้าสบายดี
1: จะขออนุญาตเอิ้นป้าจะอยากให้ป้ามาเลเวียงกันเว้านำเสนอตัวเองเนาะซื้อนามสกุลนะตำแหน่งของป้าเพราะว่าพวกเขามีทั้งออกทั้งขึ้น FM ทั้งเสียงเดแล้วก็ทั้งภาพเดเพื่อหลายๆคนนี่ครับพูดนำกันจ้ะ
2: เจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเนาะข้าพเจ้าชื่อว่ามาเลเวียงสากุลนิยมเป็นพนักงานอยู่กระทรวงการต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันเข้าอำนาจแล้ว
1: ครับ
2: หัตถวาก็ยังสมัครใหญ่เฮ็ดประกอบส่วนอยู่ในสโมสรในการทูตลาวตั้งแต่ปี2020ฮอดปัจจุบันนี
1: ้เจ้าป้ามาเลเวียงพวกเขาก็สิได้ว่าเป็นนักการทูตแล้วก็อยู่ในโซเชียลมีเดียก็สิเห็นขึ้นมาหลายอยู่ดังนั้นขออนุญาตถามป้าหน่อยนึงเนาะว่าแนวความคิดริเริ่มของเฮาเป็นอย่างเฮาจึงอยากค้นคั่วอยากเฮ็ดเกี่ยวกับตำนานลาบนี้ให้หลายๆคนได้ฮู้นำกันว่าที่ไปที่มาเป็นคือไหนป้า
2: อ้าวความจริงแล้วสิว่าอันครับเจ้าคนคั่วกับบ่แม่นฮะแต่ว่าเพราะว่ากินลาบได้ยินแต่อันผู้เฒ่าเว้าว่าอันกินลาบแล้วต้องใส่ทั้งไตเนาะกินลาบแล้วมันต้องใส่อันใส่ปลาแดกใส่มะเป็ดใส่ข้าวคั่วดำๆนะจ้ะก็ฮู้มาตั้งแต่ปุ่นแล้วอันนี้แล้วมันเป็นลาบเพิ่นว่าแล้วบัดนี้อันต่อมาแล้วบัดนี้จังมาได้ยินเว้าเป็นอันคักแน่แล้วหมายความว่าตอนที่ข้าพเจ้าจะไปเป็นทูตปี2010พะนะแล้วพอดีได้แม่นได้เข้าพระเข้ากับอันท่านรัฐมนตรีท่านทองรุ่นศิสุริตแล้วพอดีแล้วเพิ่นเชิญอันแขกต่างประเทศเพิ่นเลี้ยงทรงแล้วก็มีลาบมีหยังแล้วบัดนี้ก็มีการผู้อยู่ในรวมในพระเข้าอันทรงทูตก็เลยเว้าเรื่องนี้ก็เว้าเป็นว่าอันเป็นหยังมันจึงเพิ่นห้องว่าลาบนะโอ้ข้าพเจ้าได้ยินแล้วข้าพเจ้าก็เมื่อจดยันลืมจดไปฮะแต่ว่าก็บ่เคยว่าอันสิได้ไปอ่านขึ้นเพราะว่ามันประทับใจหลายก็จืดจืดขึ้นใจเลยนะ
1: จ้ะ
2: เนาะแล้วบัดนี้คันเว้าว่าที่มาของลาบเลยเน
1: า
2: ะ
1: แม่นแนวความคิดของเฮาว่าเฮาเป็นหยังเฮาต้องอยากเฮ็ดอันน่ะลาบนี้ขึ้นมาจ
2: ังซี่นั่นแหละข้าพเจ้าก็คิดว่าโอ้เวลาเฮาไปเป็นทูตนี่อันที่สำคัญมันเรื่องวัฒนธรร
1: ม
2: แล้วเพราะว่าหน้าที่ของทูตมันยังอันนึงสำคัญเลยแม่นจัดงานเลี้ยงแล้วก็ไปกินเลี้ยงและโดยเฉพาะเวลาจัดงานเลี้ยงแน่นอนแหละครับเจ้าครูว่าในพระเขาที่ว่าเราจัดต้องมีลาบแม่นอาหารจานสำคัญและบัดนี้เวลาเขากินเขาก็ต้องในอธิบายไปยังข้าพเจ้าหันแม่นมีความประทับใจแล้วก็ติดใจแม่นว่าโอ้ขันในอธิบายเรื่องลาบเรื่องยังนี่ทูตผู้ใดเพิ่นกับมักเพราะว่ามันสอดคล้องกันดังที่ข้าพเจ้าสิบอกฟังว่ามันเป็นยังเพิ่นจัง
1: แม่น
2: ยังบลาบพะนะ
1: เราสิฟังให้เจ้า
2: อันห้องบลาบเพราะว่ามันก็มีเรื่องของมันเนาะตั้งแต่บุหันนาการแต่บุหันนาการมาหันแม่นว่าอยู่อันบ้านน้อยบ้านนอกว่าซั่นทั่วไปแม่นว่าประชาชนเฮานี่แม่นทำมาหากินแม่นการล่าสัตว์บ้านนี้พอดีมื้อนึงแล้วแม่นว่าอันทั้งผู้ชายเป็นผู้ไปล่าสัตว์แล้วข้าเจ้าก็พากันไปออกไปล่าสัตว์มาไปมืดมืดตั้งแต่อันเศร้าหอดคำเราบ่ได้ยังโอ้บัดนี้พ่วงสิเมื่ออันนี้แล้วก็สิ้นวังแล้วเมื่ออันนี้คือสิบ่ได้ยังพ่วงสิกลับเมื่อแล้วพอดีเห็นสัตว์ตัวน้อยๆแล่นมาคือสิเป็นซ้ำกระหอกตัวแล่นยังนี่นะโอ้ก็พอดีใจแล้วพอดียิ่งได้เขาก็ถือว่าโอ้ยเป็นโศกลาภมาแท้ๆนะความเป็นโศกลาภเพราะว่ามันมาให้เฮายิ่งเป็นสัตว์นั่นเด็กเพราะว่าเวลาเมื่อฮอดเวลาสิกลับเมื่ออันก็สิบ่เฮ็ดให้ผู้รอคอยอยู่บ้านนั่นก็สิบ่ได้สิ้นหวังและบ่สิบ่ได้หยังหั่นนะบัดนี้จังว่าอันถือว่าแม่นโศกลาภนะครับเจ้าโอ้มันลาภมันมาจากตัวโศกลาภตัวเป็นยิ่งใดนี้บัดนี้บัดเมื่อฮอดบ้านแล้วบัดนี้ เมื่อบานมันอ้าวบันนี้คนถากินในสัตว์ตัวน้อยเสียในใดนะแล้วมีผู้หนึ่งนอกว่าคิดว่าโอ้เขาต้องเอาสัตว์ตัวน้อยนี่นะสีดมันนี่มาฝักให้มุนมุนฝักให้มุนมุนแล้วบันนี้เห็นได้อีกบันนี้เวลาเขากินปลาแดกเนาะต้องใส่ปลาแดกมันสีมันเข้มเข้มเด
1: ้บุกบุกหน่อยนึง
2: แล้วบันนี้แล้วก็ใส่หมกเพชรหมกพริกแต่ใส่หอมหมกเพชรใส่เพชรเพชรแล้วบัดนี้ยังอีกให้มันได้หลายบัดนี้ต้องใส่ผักใส่ผักหลายๆคนไปคนมาสัตว์ตัวน้อยๆแล้วได้เป็นสามหมักใหญ
1: ่
2: แล้วถือว่าเป็นอาหารที่ให้กินกุ้งมดทุกคนอยู่ในบ้านนั่นสรุปแล้วก็เลยว่าโอ้อันนี้ลาบมันเป็นยังลาบมันเป็นโศกลาบแม่นว่าเวลาไปยิงสัตว์ได้ตัวน้อยๆมา
1: อ
2: ันนั้นเป็นลาบบัดนี้มาเป็นอันวิธีปรุงแต่งเนาะบัดนี้วิธีปรุงแต่งแล้วก็แม่นว่าเฮ็ดให้มดเป็นถือว่าเป็นโศกดีแล้วบัดนี้ไปได้กินมื้อทุกคนทุกคนได้ดีใจในบาดอันนี้ระวังเอ๊ะทั้งซื้อแล้วก็ทั้งวิธีปรุงอ่ะนะจังแม่นมันเข้ากันหั่นนะจังว่าโอ้ข้าพเจ้าแล้วเวลาเว้าทั้งตัวนี้ตัวใดเออรู้สึกประทับใจจื้อๆ
1: เจ้าคือว่าเป็นเรื่องราวเลยเนาะป้าเน
2: า
1: ะ
2: เ
1: ป
2: ็นเรื่องราวแต่แท้ของเฮาแต่แท้ได้บ่เป็นของผู้อื่น
1: แม่นเฮาก็เซียนว่าเรื่องราวน้อยๆที่พวกเฮาเป็นวิธีการดำรงชีวิตของคนลาวพวกเขาแต่ว่าสีหน่อยนักหน่อยหนาสีมีผู้ใดผู้หนึ่งยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องราวเป็นการเล่าที่มันสอดคล้องกันแบบนี้เนาะป้าเนาะแม่นบอกจริงว่าได้มีลาบแต่ว่าอันวันนี้แห้งบันดาลใจของป้านี่มาจากไสเนาะก็คือว่าเฮาได้เล่าอย่างสั้นมาแล้วเราวันนี้แห้งบันดาลใจที่เฮาอยากเสนอนำเสนอให้กับบรรดาแขกต่างประเทศโดยเฉพาะป้าเองก็ถือว่าได้รับเกียรติไปเป็นทูตไปประจำอยู่ประเทศฟิลิปปินส์เนาะโดยเฉพาะนี่ก็เป็นลักษณะเขาเอื้นว่าวัฒนธรรมการกินของพวกเขาโดยเฉพาะบรรลาบอย่างเงี้ยเวลากระเจ้ากินแล้วตามให้กระเจ้ามีคำที่เปลี่ยนขึ้นเราได้ไหมป้า
2: อันแห้งบรรดาใจอันนึงเลยมันว่าตัวก่อนจะออกไปเป็นทูตนี่แหละคือเราโอ้เป็นทูตนี่กระบวนการหูเหลืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมยังต่างต้องหูเหลืองวัฒนธรรมเลยเพราะวัฒนธรรมนี่มันเป็นการเสื่อมต่อที่มันมั่นคงยาวนานที่ว่ามันจะบ่แตกหักถือว่าเฮาสามารถแตกหักกันได้ทั้งด้านการอันเรื่องการถูกเสียทิศถ้าแต่ว่าเรื่องวัฒนธรรมนี่ถ้าเฮามีน้ำกันนี่มันเหม็นเสื่อมจิตใจนี่มันสำคัญแล้วครับเจ้าจังจีว่าโอ้วันนี้ได้ฮู้ตอนนั้นแล้วว่าจื้อเลยเป็นแห้งนันใจว่าเวลาเฮาออกไปเป็นถูกนี่แม่นเฮาต้องฮู้เรื่องนี้แล้วเฮาสิได้เอาเรื่องนี้เป็นอันเว้าแล้วความจริงก็แม่นแล้วเวลาไปแต่ละประเทศนี่แม่นเพิ่นเอากันเซิ่นถูกลาวไปเลยหยังอันอาหารสำคัญของเฮาแม่นหยังของเฮาก็แม่นอันใดโซ่แล้วแม่นลาบนี่แหละวิธีเฮ็ดทายออกโทรทัศน์นี่หยังหั่นน่ะ
1: ขั้นตอนต่างๆ
2: แม่นขั้นตอนต่างๆนั้นวิธีละสำคัญเลยแม่นวิธีเราว่าอันเฮาไปได้สัตว์ตัวน้อยๆแล้วเฮามาเทคนิคในการปรุงแต่งให้เป็นซาหมักใหญ่ออกมานะมันสำคัญอยู่บนนี้แหละอันข้าพเจ้าจังติดใจเลยมันมักหลายตัวนี้นี่นะ
1: การผสมประสาน
2: แม่น
1: เขาเอิ้นว่าวัตถุดิบต่างๆที่เอาไปผสมใส่หั่นกันล้วนแล้วแต่เป็นเขาเอิ้นว่าสมุนไพรที่พวกเขาเคยกินคือมักเพชรจริงสิเนาะขิงข่าบอกจริงกระเทียมหรือว่าหอมบัวอย่างสิกันล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่พวกเขาแบบว่ากินแล้วมันก็ดีต่อกับทางกายของพวกเขานี่เจ้าและเมื่อเห็นว่าการสื่อสารทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะเป็นทางด้านอาหารการกินนี่หันปะก็ถือว่าประเทศนั่นๆก็สิมีเอกลักษณ์ของเฮาเฮานี่ถือว่าได้เอาตัวนี้เป็นหลักเลยมันบอกเอาลาบนี่เป็นหลักเลยในการเวลาขึ้นไปนะว่าบ่หรือว่าการสนทนากันในวงที่เป็นน้องแม่ยิ้มน้ำกันบ่หรือว่าท่านซาน้ำกันบ่ทาน
2: ข้าพเจ้าอันก็คิดว่าอันโดยเฉพาะข้าพเจ้าก็เป็นทูตแม่ยิ้มเนาะคิดว่าคันว่าแม่นยิ่งในเบาเรื่องอาหารการกินน่ะนะก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่หลงไหลที่ว่าคนฟังก็อันเป็นแต่อยากฟังอ่ะน้องต่างจากผู้ชายเว้าเด่นบ่แต่ข้าพเจ้าจังคิดว่าเป็นทูตแม่นยิ่งนี่คนฮู้ว่าซั่นหรือว่าพนักงานการทูตแม่นยิ่งคนฮู้แล้วโดยเฉพาะคันว่าทูตผู้ชายกับภรรยาหั่นก็คนฮู
1: ้
2: เพราะเวลาเฮาจัดอาหารการกินหยังจังซี่เด้มันก็ต้องได้เว้าถึงแม่นอยู่แต่ละประเทศเพิ่นก็มีของเพิ่นฮะแต่ว่าเฉพาะของลาวเฮานี่เวลาอันข้าพเจ้าเวลาไปเว้านี่อันเว้าความสื่อเด้อเวลาอันเข้าจัดงานบ่ปีใหม่ยังเชิญมานี่สุดอาเซียนบ่มีผู้ใดสิว่าบ่มักลาบในจํานวนจานนั้นมันก็มีแต่ตําบักหุ่งหยังหั่นนะแต่ว่าเ ท่านมีลาบเลยไผกับมักก็บ่เข้าใจว่ามันรสชาติของมันพิเศษนะ
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แท้ๆเรื่องลาบของพวกเฮานี่ก็ถือว่าแต่ละภาคนี่ก็มีความต่างกันนําป่านบ่เ
2: ออบ่รวมก็คือสิแม่นอันก็แม่นคือกันหั่นแหละอันรวมๆอันที่ว่าอันเพิ่นจะเฮ็ดนั่นนะเพิ่นจะ
1: ม
2: ี
1: วัตถุดิบที่คล้ายคือกัน
2: แต่ว่าอันแต่ละภาคเนาะสิแม่นตามรสชาติของไผของลาวก็แบบน้องล้านว่าอันผู้นี้มีอันอย่างก็สมุนไพรนะใดก็ใส่อันตัวอย่างที่ข้าพเจ้าชื่อได้นี่แม่นอันเคยเทศมิตรแล้วแม่นว่าได้ไปกินลาบกับตังไทยสำเนือเพิ่นละเอามาแค้นใส่ข้าพเจ้าก็บ่เคยกินเนาะก็เอาใส่กินรสนั้นโอ้แม่นว่าโอ้ไทยสำเนือกินลาบนี่ต้องใส่มาแค้นหั่นน่ะบัดนี้คำว่าทั้งไตเฮาบ่วิธีปรุงเนาะพ่อแม่พาเพิ่นเฮ็ดให้กินตั้งแต่น้อยมาเป็นหยังว่าซั่นคือว่าใส่ข้าวคั่วดําหั่นน่ะเฮาตั้งคําถามข้าวคั่วดําเพิ่นว่าเออเพิ่นเพิ่นบอกว่าข้าวคั่วดํานี่วะมันเฮ็ดบ่ให้เจ็บท้องเพิ่นว่าจังโอ้เฮาว่าจังซี่เนาะความจริงก็สิว่ามักหมดลาบของแต่ละภาคส่วนก็มักหมดแต่ว่าเออบัดเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วย้อนเฮาลึ่งบ่เฮาลึ่งเออคือว่าอันลาบทั้งไตเฮาแซ่บน่ะอันย้อนมันลึ่งกันน่ะ
1: มีความชินเคยเพราะว่าเฮาเคยได้กินแบบซี่ทางเฮือนใต้มาแล้วพวกเฮาจะพักกันจักหน่อยนึงก่อนจักหน่อยจะให้ท่านป้านี่เว้าให้ฟังเองนึงสําหรับการเกี่ยวประสบการณ์ของการเป็นท่านทูตละกันเมนูแห่งความภาคภูมิใจก็คือเว้าเรื่องลาบนี่แหละเฮาสิกะเกี่ยมเข้าเป็นมรดกโลกขึ้นเอาได้เนาะป้าเนาะแล้วก็สิมีองค์ประกอบอันใดแด่ที่จะกะเกี่ยมแม่นบ่ป้าหลายเด้อพวกเฮาสิมีการสัมภาษณ์ตื้มอีกนะท่านใดที่มีข้อมูลจะได้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเฮาได้ตื้มอีกแต่ขอเป็นคำคิดเห็นที่มีความสังสรรค์ในนาเพจของพวกเฮาตอนนี้พวกเฮาพักกันก่อน

0: รื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงอีลี่ทางรายการพวกเราติดต่อท่านป้ามาได้เพื่อให้ฮู้เกี่ยวกับตำนานเรื่องลาบนี้หลายคนก็สิได้เล่าจากมุมมองของตนเองที่มีความแตกต่างกันไปแต่ว่ามุมมองของป้ามาเลยเวียงกับอีกมุมมองหนึ่งที่เฮ็ดให้พวกเราได้เห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องแล้วแบบตำนานว่าเป็นจังซี่เรื่องลาบนี้และเมื่อได้ยินข่าวรัฐบาลพวกเราที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับการเข้าเป็นมรดกโลกอาหารการกินหนึ่งในอาหารกับซีมีลาบอยากถามป้าว่าป้าได้ประกอบส่วนอย่างเดในการซุกยู่ในการเฮ็ดให้การที่จะเข้าเป็นมรดกโลกนี้เพราะว่าแน่นอนกับซีมีหลายภาคส่วนแต่ว่าป้ากับอินภาคส่วนหนึ่งที่ว่าน้อยๆแต่ว่าก็สร้างแห่งบันดาลใจสร้างขอที่เริ่มให้ขึ้นมาได้เจ้า
2: อันนี้ความจริงแล้วฮะเป็นข่าวเจ้าก็เคยพบกับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่นในงานเนาะเพิ่นกันลึงกันเพิ่นเลยพอฟังโอ้เอ่ยปีนี้เฮาเสนอเขาเป็นมรดกมี4อย่างว่าซั่น
1: จ
2: ้ะและนั้นๆมีลาบ
1: โ
2: อ้ครับเจ้าก็ชื่อมาแล้วบัดนี้ผู้ที่มาเห็นเพิ่นเขียนลงในหนังสือพิมพ
1: ์จ้ะ
2: ก็อ่านเบิ่งแต่กกฮอดปลายโอ้เป็นเรื่องไปแล้วเอ๊ะคือบ่เห็นเว้าเรื่องเว้าแต่ลาบว่าซั่นโศกลาบหยังนะอวยพรหยังก็คือบ่เห็นเว้าเรื่องอันที่ว่าอันตำนานมันเป็นได๋ติครับเจ้าเคยได้ยินมาอันคนหูว่าหรือว่าหูว่าสิก็มีดไปหน่อยนึงแล้วมาเห็นอันทางวารสารอัน
1: เทว
2: าเอาลงอีกก็แบบเดียวกันอีกนะแล้วเว้ยบ่เห็นว่าว่ามันยังนะก็เลยถามว่าเอ๊ะว่าซั่นเลยคิดว่าเอ๊ะอันสิ่งที่ตัวเองหูนี่มันเป็นความจริงได้เป็นหยังบ่มีไผเขียนนะ
1: บ่ให้เผยแพร่บอกว่า
2: เผยแพร่ก็เลยโอ้อันนี้ก็เลยว่าอันก็เลยถามเพิ่นว่าเออเอ้าอันสิถามป่าขึ้นแน่นะแล้วว่ามึงก็เล่าให้ฟังก็เล่าแท้เพราะว่าข้าพเจ้าอยากให้คนรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแท้นะพอฟังแล้วนี่แม่นฟังเท่าใดก็ยังติดใจยังเล่าอยู่นะและอันนี้ก็คิดว่ากันสิเป็นประกอบส่วนบ่นิดหน่อยนึงก็สิคืออยู่นะเป็นการประกอบส่วนเนาะที่ว่าอันให้แก่การเสนอเป็นมรดกของเราของนะ
1: อย่างน้อยพวกเขาก็ได้ประกอบส่วนในข้อมูลที่นำเสนอและก็ที่สำคัญและก็ป้าก็เป็นอดีตท่านทูตที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่แน่นอนและการพบปะกันสังสรรค์การโอ้ล้มกันก็สิมีการยกขึ้นมามันก็สิเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่พวกเขาได้เอาเข้าไปในแบบสอบถามบ่แล้วว่าแบบฟอร์มต่างๆของการกาเกี่ยวกับเป็นมรดกโลกฮะถือว่าต้องได้มีหลายภาคส่วนเนาะในการช่วยเหลือกันในด้านการโฆษณาบ่หรือว่าเผยแพร่ทางด้านตำนานลาบมีน้ำกันตื้ออีบ่ป่า
2: แม่นเพราะว่าอันตามฮู้นี่ได้คั่นอันจะเข้าเป็นอันมรดกโลกนี่นะ
1: ครับ
2: หมายความว่าอันก็แน่นอนเพิ่นพอทั้งรัฐบาลเฮากระทรวงเพิ่นเสนอแล้วเนาะเพิ่นก็สิได้มีการกาเกียมคักแน่เพิ่นจะเขียนออกมานะข้าพเจ้าก็คิดว่าคือสิบ่น้อยกว่าเป็นปีพุ่นแหละเพิ่นเตรียมอ่ะนะแล้วบัดนี้มาแล้วบัดนี้เพิ่นเป็นเฮาจึงเสนอบัดนี้เวลาเฮาเสนอหั่นหมายความว่ามันก็มีขั้นตอนของมันได้เฮาก็ตามเบิ่งนี่ก็คือกันกับอันคือเพิ่นละแค้นบ่หรือหยังหั่นตามมาโหก็สิเป็น 2-3 ปีพุ่นได้ก็สิบ่ได้น้อยแล้วบัดนี้อันที่สำคัญหั่นแม่นว่าเฮานี่ต้องคือแม่นก็บ่ได้ฮู้เนาะว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วบ่หรือบ่เฮาก็ต้องได้เสนอว่าอันลาบนี่นะเฮายกขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันเป็นมรดกของศาสตร์เฮาได้ที่เฮาปกปักรักษานะอันนึงเฮาต้องป้องกันเฮาปกปักรักษาและจากนี้เฮาจังมาเฮาจังไปกล้าปกปักรักษาอยู่ในระดับโลกว่าเป็นหยังเฮาจังเอาลาบนี่เข้ามาเป็นมรดกของเฮาและยกมาเป็นของโลกอันนั้นแม่นอันนึง
1: จ้ะ
2: อันที่2มาแล้วแม่นว่าอันประชาชนเฮานี่นะมันต้องในมีการอันสนับสนุนในมีเห็นดีเห็นผอมกันมืดได้คนในศาลนี่นะแล้วก็ฮอดซุ้มซนได้ไปถามประชาชนอยู่ในหยังก็ต้องอันนี้แล้วหมายความว่าประชาชนให้การสนับสนุนอย่างเฮาหันเด
1: ้
2: ตัวนี้อันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมันเข้าลงหามวลสุดนี่นะ
1: เพราะว่าพวกเฮาก็เห็นว่ากิจกรรมต่างๆทางด้านศาสนาทางด้านประเพณีเมื่อเวลามีกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็สิมีลาบนี่แหละเนื่องนึงที่ขึ้นในภาคเขาของพวกเฮาหั่นแม่นบ่ป่ะจะเป็นลาบซีนบ่หรือว่าลาบงัวลาบเป็ดลาบไก่อย่างซี่นะก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนึงที่พวกเขาเห็นว่าทุกคนอยากให้มีโชคอยากให้มีลาบแล้วก็ได้ฮู้ที่มาน้ำปลานี่แน่นอนและการประกอบส่วนคือป้าว่ามันนี่สำคัญหลาย
2: และบัดนี้อีกอันนึงแม่นว่าก็คือเฮาสิเสนอเป็นมรดกโลกนึงซี่บ่แล้วเฮาหั่นต้องมีการอันเพิ่นฮ้องว่า มีแผนการในการปกปักรักษาได้ตรงเวทไปเป็นสุดเลยแผนการปกปักรักษาหมายความว่าเห็นได้เดี๋ยวโมไห้ว่าการกินหลามโมไห้มันน้อยหนึ่งหอดสมัยในไปเราหายสาบสูญไปบ่มีและหมายความว่าเขาต้องเฮ็ดประเพณีนี่ให้มันสืบต่อยาวนานและคือกันกับเห็นว่าทางอันยังก็อันแค้นเพิ่นบอกมันต้องได้ตั้งกันเป็นอันนี้เฮาก็สิมีแต่ที่บ่หวานเฮาตั้งเป็นสมาคมหรือว่าเป็นซุ้มซ้นหยังที่มารักษาไว้ให้ฮู้จักว่าโอ้ลาบนี่มันจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไปหั่นน่ะอันนี้อันนี้นี่แม่นสําคัญเฮาต้องมีแผนการตัวนี้
1: จ้ะ
2: เออบัดนี้สมมุติว่าคันเฮาไปยกฮอดอันบัดเฮาจังเสนอไปให้ทางอันทางยูเนสโกเพิ่นได
1: ้
2: โอ้สร้างเพิ่นก็สิพิจารณาเพิ่นก็สิใส่เวลาเนาะเพิ่นพิจารณาเบิ่งแล้วว่ามันครบทุกเงื่อนไขแล้วเพิ่นก็จังสิลงคะแนนเสียงก็ทำนองนี้ก็ตามข่าวพุทธฮู้คืออันเพิ่นได้ตื่นก็สิทำนองนี้แหละ
1: แม่นก็สิแม่นตามขั้นตอนตามเงื่อนไขไปแต่ละขั้นตอนหั้นเนาะการที่เสนอก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าลาบนี้ก็เคียงคู่อยู่กับคนลาวพวกเฮาตั้งแต่ปุ๊แต่ปูแหละแม่นบ่ป้า
2: แม่น
1: ฮู้สึกว่าใหญ่ขึ้นมาหรือว่าฮู้ความมาก็ได้กินแล้วลาบพะนะ
2: แม่น
1: ทุกข่าวๆที่พวกเขาเห็นหรือว่ามีพี่น้องมายามเฮือนบ่ก็ต้องได้มีลาบมีก้อยสู่กันกินแม่นบ่ป้าตัวนี้
2: แม่นเล็กน้อยอยู่ในเฮือนน่ะแต่ร้านน้อยๆมากเฮ็ดลาบแล้วโอ้ซั่นแม่เฒ่าเฮ็ดลาบแล้วบ่มักเออต่างๆแต่ว่าแนวอื่นเขาเจ้าก็กินอยู่แต่ว่าอันมากกินลาบเขาก็งืดใจโอ้ประสาท
1: ถือว่านี่มันติดพันกับชีวิตการไปอยู่พวกเขาวิถีการดำรงชีวิตพวกเขาโดยเฉพาะเป็นวัฒนธรรมการกินนี่ถือว่าโดยเฉพาะแต่ป้าที่เป็นท่านทูตที่สุขยุ่งและก็ส่งเสริมประชาชนลาวพวกเขาก็ต้องได้สุขยุ่งและก็ส่งเสริมในการรักษาให้คงอยู่คู่ตลอดกันไปเนาะป้ามีอย่างอยากฝากให้คนรุ่นหลังได้ครับผู้อย่างตึกอีกบอกเกี่ยวกับตำนานลาบมีตืบอีเพราะว่าแล้วการพวกเขาก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเจ้า
2: โอ้ยครับเจ้าก็มีแต่ว่าโอ้อันตำนานนี่นะที่เรามาอันนี้นะมันก็บ่ได้ยืดได้ยาวมันได้หน่อยแต่ว่าอยากให้จือให้ลูกให้ล้านนั่นจือต่อๆไปให้จากเส้นคนนี้เส้นคนหนาเพราะว่าจังได๋มันก็เป็นอันมุ่นมรดกตกทอดมาอันนี้มันก็จักเท่าใดพันปีแล้วจังมาฮอดเฮาเฮาก็ยังฮู้อยู่ถ้าเรามาได้ยินจังซี่เราบ่ได้ถือถือกระยะที่ว่าโอ้ยยังก็เป็นมรดกโลกมรดกโอ้ครับเจ้าเลยมันยิ่งภาคภูมิใจเห็นนะและจังว่าขอฝากให้อันรุ่นนุ่มลูกหลานเฮานี่หรอกว่าโอ้ให้จดจําให้จื้อไว้ให้รักษาไว้ฮะว่ามันเป็นเขาเป็นมรดกเป็นของเฮาแท้ๆ
1: ให้สืบทอดกันไปแท้เจ้าต้องขอขอบใจป้ามาลีเวียงหลายๆที่เข้าร่วมรายการพวกเขามีขนมลาวมอบให้เป็นของขวัญให้รายการพวกเขาจะและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆมีได้นำดื่มหัวเสือบริษัทเปลาบริษัทบูกัสบริษัทอินทิรากรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาพวกเขาขอขอบใจป้าหลายๆและหวังว่าถ้าว่าได้ครับเป็นมรดกเนาะว่าเขาก็สิมีการออกข้าวมาให้บรรดาทานได้ครับส่วนน้ำกันตื่มอีกหวังว่าป้าจะมาห้องเดียวกับพวกเขาตื่มอีกเนาะพวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ลากันไปก่อนสบายดี
2: เจ้าสบายดี

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าโซล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงต้าเจ๋หาว
0: ยินดีต้อนรับบรรณาธิการเข้าสู่รายการห้องเรียนภาษาจีนคงจือวศร.รายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการทาง FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นและยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อติดตามรับฟังรายการ
1: แม่นแล้วและการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวศร.เป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งพวกเขามีปึ้มคู่มือในการเรียนการสอนทั้งหมด6เล่มน้ำกันหรือว่า6หัวคือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หาก SSK 6
0: เจ้านอกจากบทเรียนที่พวกเราจะมาหวมเรียนน้ำกันแล้วทางรายการก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งมาพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษักและกระต่ายมากโนซาก็จะมาหวมดำเนินรายการแล้วก็เรียนรู้กับท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวศร.เป็นอีกรายการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกับพวกเขาโคซกสองพวกเขานี่มักวัฒนธรรมจีนการเฮียนฮู้เรื่องภาษาของจีนพร้อมเน
0: า
1: ะฉะนั้นโคซกทั้งสองคนบ่จะเป็นโนรีและกระต่ายนี่ก็จะได้เฮียนฮู้ภาษาจีนไปกับท่านผู้ฟัง
0: ก็ได้เฮียนไปเริ่มต้นน้ำกันได้กระต่าย
1: แ
0: ม
1: ่แล้ว
0: โนรีเองก็บ่ได้ภาษาจีนว่าท่านซะแต
1: ่
0: ด้วยความมักละกะมักเฮียนฮู้นะอ่ะแต่เมื่อนี้หรือว่ารายการของพวกเรามาพบกันทางผู้ฟังกับลองเฮียนไปน้ำกันเบิ่งอันไหนผิดอันไหนถูกก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้
1: เจ้าแต่ว่าตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้ใจบรรดาทานได้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามหับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศลอที่ผมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวทางรายการได้มอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการในระยะนี้ก็จะได้ให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนซึ่งวันมื้อนี้การนำเสนอบทเรียนภาษาจีนนั่นจะนำเสนอเกี่ยวกับอย่างต้องมาถามกระต่ายก่อนว่าเริ่มต้นนี่เขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างดีกระต่าย
1: เจ้าขั้นเริ่มต้นเนาะเขาก็ต้องเฮียนฮู้เกี่ยวกับการทักทายสบายดีก่
0: อ
1: นว่าภาษาจีนนี่เพิ่นเว้าแนวใด
0: เจ้าและสำหรับภาษาจีนนี่คำทักทายสบายดีในเบื้องต้นนี่มีหลายอย่างบอกกระต่ายหรือว่ามีแนวใดแดง
1: เจ้าสำหรับภาษาจีนนี่เพิ่นจะแบ่งเป็นหลายประเภทเนาะในการทักทายสบายดีเซนคำว่าหนีเห่าแมนเป็นการทักทายทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกคนบ่จะเป็นหมู่เพื่อนบ่คนฮู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าที่มีอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยว่าต่ํากว่าสิเนาะ
0: คือเฮา2คนนี่เวลาเห็นหน้ากันนี่ก็เป็นไส้คือธรรมดาไปเลยแม่นบ่
1: หนีเห่าโลเล
0: เจ้าแม่นหนีเห่ากระต่ายจังซี่ได้บ
1: ่หนีเห่าโนลีสิได้ๆเจ้าส่วนว่าคําต่อมาเป็นนินเห่าน
0: ินเห่า
1: แม่แล้วคําว่านินเห่านี่แม่นแปลว่าก็สบายดีกันแต่ว่าเป็นการที่ให้เกียรติหรือว่าเป็นคำทักทายที่สุภาพเนาะเฮาจะใช้ในตอนใดบ่จะเป็นการทักทายผู้อาวุโสบ่อาจารย์หัวหน้าหรือว่าบุคคลใดที่เฮาต้องการให้เกียรติเพิ่นเป็นพิเศษนี่ให้เฮาเว้าโลดว่านินเห่าสิได
0: ้คือยกตัวอย่าง
1: ว่าปกตินี่หนีเห่าแม่นบ่
0: คือเฮา2คนนี่ปกติไม่หนีเห่าเน
1: า
0: ะยกว่ากระต่ายเป็นอาจารย์จังซี่เน
1: า
0: ะหรือว่าผู้อาวุโสกว่าโนรีเวลาเห็นหน้าโนรีต้องทักทายกระต่ายว่านินเห่า
1: แม่แล้วเจ้าเฮาจะทักทายในแบบสิหั่นน่ะเนาะเจ้า
0: และอีกคำศัพท์หนึ่งที่อยากฮู้สมมุติว่าเฮาเฮ็ดอันใดผิดพลาดไปและอยากใช้คำว่าขอโทษดีเดียภาษาจีนเฮาต้องเว้าแนวใด
1: อ๋อเจ้าภาษาจีนจะเว้าว่าตุ้ยปู้ฉี
0: ตุ้ยปู้ฉี
1: แม่แล้วเน
0: า
1: ะแปลว่าขอโทษขออภัยคือคำศัพท์ตัวนี้นี่เฮาใช้ไว้ตอนเวลาเฮาเฮ็ดผิดบ่เลยว่าเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นต่อความรู้สึกเฮาก็ใช้คำว่าตัวนี้ได
0: ้ตุ้ยปู้ฉีแม่นบ่
1: แม่แล้วเจ้า
0: ผู้ตอบนี่เฮาต้องตอบแนวใดยกตัวอย่างมีคนมาบอกว่าตุ้ยปู้ฉีโนรีจังซี่
1: อ๋อเจ้าเฮาก็ต้องตอบว่าเหมยกวนซีเนาะเจ้า
0: เหมยกวนซี
1: แม่แล้ว
0: แปลว่าหยังตัวนี
1: ้แปลว่าบ่เป็นหยัง
0: สิ
1: น่ะเป็นการตอบครับอันนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเฮาเว้านี่ถูกบ่ตุ้ยปู้ฉีเหมยกวนซีเสียงถูกบ่
1: ตัวนี้นี่เสื้อในว่าเขาเป็นคนลาวเป็นคนต่างประเทศเนาะอาจจะออกเสียงบ่ถูกนี่ห้อยส่วนห้อยอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่คันเฮาอยากฮู้อยากได้ยินเสียงแบบว่าเป็นสำเนียงของภาษาจีนแท้ๆนี่รายการเฮามีติที
1: ่แม่นแล้วเจ้าเฮาสิมีเสียงเนาะภาษาหมายถึงว่าคนจีนเป็นผู้สอนเป็นผู้เว้าเองว่าคำศัพท์วันนี้เฮานินเฮาเหมยกวนซีตุ้ยผู้ฉี่แบบซี่นะเน
0: า
1: ะแม่นออกเสียงจังได๋คือกระต่ายหรือว่าโนรีเฮาก็บอกแต่เบื้องต้นเลยว่าเฮาพวกเขาเฮียนฮู้ไปน้ำกัน
0: ก็เริ่มได้เฮียนได้นี่ก็เริ่มได้เว้าน้ำก้นกันไป
1: แม่แล้ว
0: คันซั่นตอนนี้เฮาฟังเสียงจากอันน่ะอาจารย์ภาษาจีนเลยบ่ตอนนี
1: ้เจ้าเจ้าแปลฟังพร้อมๆกันเลยเนาะ
2: 课文一你好你好
3: 你好
2: 课文二您好你们好
3: 您你们
2: 课文三，
3: 对不起，
2: 没关系。
3: 对不起，没关系。
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นก็แม่นบทเรียนภาษาจีนที่ทางรายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวศล.นำมาเสนอท่านถึงประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าโอ้กะคักกันเนาะฟังเสียงเมื่อกี้นะแต่ว่าฟังเมื่อกี้ก็ยังบ่อยากจื้อปานใดกระต่าย
1: เจ้าแม่แล้ว
0: อยากเรียนอยากฟังอีกนะเปิดให้ได้ฟังคืนอีกได้บ
1: ่ได้แน่นอนเนาะเจ้าแม่นๆและพวกเขาก็จะเฮียนเว้าไปพร้อมๆกันเลย
0: เจ้า
2: 课文一你好你好
3: 你好
2: 课文二您好你们好
3: 您你们
2: 课文三
3: 对不起
2: 没关系
3: 对不起没关系
0: โอ้กระต่ายคักเลยเนาะฟังซ้ำกันตื่มอีกมันเคยให้เขาเข้าใจแล้วก็ได้เฮียนได้เว้าคืนเกี่ยวกับสำเนียงที่ว่าอาจารย์คุณจีนพุ่นสอนมาฮะนะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้า
1: สังเกตบ่ว่าเวลาเขาฟังดีๆเนาะคำว่าหนีเห่าหนินเห่าแบบซี่นะ มันใกล้เคียงกันแม่นบ่คันเป็นภาษาลาวก็แม่นเฮาสิมีสะกดตัวน้อนกทั้งหลังคำว่าหนินฮะนะ
0: เ
1: นาะฉะนั้นนี่เขาต้องฟังดีๆหลายทานคันบ่ได้เฮียนเนาะ หรือว่าทานบ่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนอาจจะฟังเป็นเสียงเดียวกันเสียนะว่าน
0: ี
1: ่หาวนี่หาวไปแล้วกันแล้ว
0: แม่
1: นบอก
0: แ
1: ต่ตัวนี้เขาเห็นได้อย่างจะแจ้งเลยว่าเมื่อทางอาจารย์สอนภาษาจีนเพื่อนำเสนอเนาะทางต้นฉบับเพื่อนาเบ้าเขาก็สามารถแยกได้เลยว่าคำว่าระวัง

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการห้องเรียนภาษาจีนคงชื่อบ่สลอเนาะหลังจากที่ท่านพักฟังเพิ่นม่วนๆผ่านไปแล้ว
1: เจ้าคือโนรีได้เว้าไปในเบื้องต้นแล้วว่าในระยะนี้แมนจะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางสปอจีน
0: เจ้า
1: หรือว่าอยู่ทางประเทศลาวก็จะสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังและมื้อนี้พวกเฮาจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดนี่กระต่าย
0: เจ้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังเมื่อพวกเฮาฮู้จักว่าประเทศจีนเนาะหลายท่านจะคิดพ้อเลยว่าเอ๊ะอยู่จีนนี่สิมีหยังเป็นสัญลักษณ์บ่หรือว่าฮู้หยังเกี่ยวกับจีนบ่ฉะนั้นพวกเฮาสิเว้าปอดย่อๆของกำแพงเมืองจีนสุทานฟัง
1: โอ้หมายความว่าคันคิดฮอดประเทศจีนนี่หลายคนก็ต้องคิดหากำแพงเมืองจีน
0: แม่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีว่ามีแพนด้าเด้เดียวจะหน่อยพวกเฮาจึงนำเสนอ
1: เมื่อต่อไป
0: สุทานฟังเนาะเจ้า
1: และคือกำแพงเมืองจีนนี่กระต่ายเคยไปแล้วบ่
0: เคยไป 2-3 เทื่อเลยเด้
1: เ
0: จ
1: ้าโนรียังบ่ได้ไปจักเทื่อแสดงว่ากระต่ายโชคดีได้นี่น่ะต้องได้หาโอกาส
0: มื้อนี้เฮาได้เรียนรู้และมื้อหน้าไปน้องกันตื้อมี
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: ฉะนั้นท่านผู้ฟังและยานี้พวกเฮาจะมาเว้าถึงประวัติย่อของกำแพงเมืองจีนสู่ฐานฟังที่จริงแล้วคันสิเว้าน่ะเป็นสมองกับบ่หมดโนรีเฮาก็เลยคัดจ้อนเอาย่อๆมาสู่ฐานฟังเนาะคือกำแพงเมืองจีนนี่น่ะในภาษาจีนนี่เพิ่นเอิ้นว่าว่านลี่สางเสิง
1: ว่านลี่สางเสิง
0: แม่แล้ว
1: โอ้เจ้า
0: ก็แปลว่ากำแพงหมื่นลี่กันสิบาเนาะเพราะว่าอยู่จีนเพิ่นใส่หัวหน่วยเป็นลี
1: ่
0: บ้านเฮานี่ใส่หัวหน่วยเป็นเมตรเป็นลัก
1: เป็น
0: สิฮะนะ
1: เป็นกิโลเมตรจังซี่เจ้า
0: แม่แล้วเนาะซึ่งหมายความว่ากำแพงยาวๆมันบ่สุดจักเทื่อความว่าไก่ความว่ายาวอ่ะนะเป็นหมื่นลี่เนาะ
1: เจ้าและสำหรับอนาความเป็นมาที่ยาวนานของกำแพงเมืองจีนนี่นะกระต่ายเพื่อนว่านี่มันยาวนานหลายกว่า 2,000 ปีผู้ใด
0: แม่แล้วแม่แล้ว
1: ซึ่งว่ามันก็มีรายละเอียดหลายอย่างหั่นแหละแต่ว่าคือพวกเฮาเว้าว่าจะยกประวัติของกำแพงเมืองจีนโดยย่อให้กับทุกท่านได้รับฟังมาฮู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นก่อน
0: แม่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จุดเริ่มต้นนี่นะท่านผู้ฟังเพื่อนเอิ้นว่ายุกจุนกัว
0: แม่แล้วเจ้า
1: เพื่อนว่ายุกจุนกัวนี่แมนก่อนข้อสอ700ปีเพื่อนว่าซึ่งว่าการสร้างกำแพงนี่แมนบ่ได้เริ่มต้นพร้อมกันในมือเดียวกันได
0: ้
1: ในมือนึงมือเดียวในเบื้องต้นนี่นะแคว้นต่างๆเซียนว่าแคว้นสินเจ้าละกะย่าวต่างคนต่างสร้างกำแพงดินขึ้นมาเนาะเพื่อจะป้องกันการหุกค้านจากแคว้นอื่นและกับส่วนเผ่าเลล่อนของทางภาคเหนือฮั่น
0: เจ้าแม่แล้วเนาะหลังจากนั้นต่อมาก็แม่นการเสื่อมต่อกำแพงเข้ากันบัดนี้เนาะเพราะตะกี้นี่สร้างไผสร้างมันเด้เนาะคือสมัยราชวงศ์ชินเนาะประมาณ200ปีก่อนค.ศ.หลังจากที่จินซีฮ่องเต้เพิ่นได้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนาะทางจินซีฮ่องเต้นี่ก็ได้สั่งให้ทำลายกำแพงที่ขั้นระหว่างเขตต่างๆนี่ออกจากกันและก็สั่งให้เสื่อมต่อกำแพงทางภาคเหนือเข้าหากันเพื่อป้องกันการฮุกฮานเจ้าและการก่อสร้างในยุคนี้นี่ถือว่าใช้แรงงานทหารชาวนาและก็นักโทษนี่หลายล้านคนและก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายในระหว่างการก่อสร้างจนมีคำเว้าว่าสุสานที่ยาวที่สุดในโลก
1: เจ้าอันน่ะก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลที่ว่าน่าสนใจได
0: ้
1: กระต่ายแล้วก็นอกจากนั้นการขยายหรือว่าการซ่อมแปลงสมัยราชวงศ์ฮั่นนะ
0: เจ้า
1: ก็คือ206ปีก่อนค.ศ.220ราชวงศ์ฮั่นก็ได้ขยายกำแพงออกไปทางทิศตะวันตกอย่างกว้างขวางเพื่อจะปกป้องเส้นทางสายไห
0: ม
1: ซึ่งว่าเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญและก็ป้องกันพวกมงโกนน้ำนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามีการเคลื่อนไหวในระยะนั้น
0: แม่แล้วเนาะบัดนี้มาพูดถึงกำแพงที่เห็นในปัจจุบันนี่กระแมนสมัยราชวงศ์หมิงเนาะค.ศ.1368 หา 1644 กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่เราเห็นและก็ไปเที่ยวชมในทุกมื้อนี้นะบ่ว่าจะเป็นเขตด่านปาตะหลิงอยู่นครหลวงปักกิ่งกระแมนถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิงสำหรับวัสดุเนาะที่เพิ่นใช้ในการก่อสร้างในยุคนี้นี่เปลี่ยนจากการใช้ดินอัดแน่นมาเป็นการใช้ดินจีและแก่หินเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นเฮ็ดให้มันมีความทนทานหลายขึ้นเนาะเลยมีการสร้างป้อมยามบ่ฮอสังเกตการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการลุกฮานจากพวกมงโกลและก็ซนเผาเม้นจู
1: เจ้าและยังมีข้อมูลที่น่าสนใจได้กระต่ายท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับความยาวของกำแพงเมืองจีนนี่นะถ้านับทุกส่วนที่ว่าสร้างในถูกราชวงศ์รวมกันนะจะมีความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตรและก็จุดประสงค์คือเฮาเว้ากันแถวว่าเพื่อป้องกันการฮุกฮานทางทหารควบคุมการเข้าออกซ้ายแดนและก็เก็บภาษีสินค้าในเส้นทางสายใหม่หันเติม
0: แม่แล้วเนาะ และหลังจากนั้นในปี1987เพิ่นก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและก็กลายเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ว่าพวกเขาอยากจะมานำเสนอพอหลายคนคันคิดหาประเทศจีนแล้วต้องแม่นกำแพงเมืองจีน
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่านอนในหนึ่งหรือเอิ้นว่านอนในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ในปัจจุบันนี
0: ้แม่นแล้วเจ้ามาฮอดนี่ท่านผู้ฟังเวลาจากทางรายการของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วต้องขอขอบใจกับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการห้องเรียนภาษาจีนคงชื่อวสล
1: สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโชคดี
0: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงินไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการห้องผู้

สุขสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่านต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการฮอบฮู้ควบคู่กับเพจ Facebook หลักก็คือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้โฆษกอนุรักษ์ครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังเด้อมื้อนี้มาคนเดียวเนื่องจากไอ้พันธุ์ติดภารกิจคิดเนาะบ่ได้มาถึงจะมาผู้เดียวแต่ว่าเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารยังคือเก่ามาพบพ่อกับมีรายการก็พร้อมที่จะเอาเสียงเพลงมาฝากต้อนเอาข้อมูลดีๆจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาพร้อมกับสายฝนมื้อนี้นาท่านผู้ฟังนะคะลงวิ่งจานโดยเฉพาะก็คือจากบ้านโคซกมาฮอดวิทยุนี่แม่นฝนตกแล้วเอื้อนแล้วตกไปแห้งแล้วแล้วก็เซาแล้วพื้นที่อื่นๆเดฝนตกหรือบ่ถูกต้องตามฤดูกาลหรือบ่ทางพื้นที่ใดที่กำลังห่างๆกะเกียมในการปักดำเข้านะปีอยู่ก็ขอให้มีบรรยากาศเด้อ เมื่ออยู่โคซกแต่ว่ามวนเพราะว่าดำน้าหลายคนเนาะดำแข่งกันไปผู้ใดดำซ่าผู้นั้นถึกอัดทางออกชีวิตยังน้อยโคซกก็แบบนั้นแหละเนาะดำน้านี่มวนลืมความเมื่อยย้อนว่ามวนหลายๆคนเอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเนาะชีวิตของสาวกสิกรก็เอิ้นว่าตื่นแต่เช้าไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดคือเพิ่นว่าแหละในอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่4ที่5ที่ผ่านมาอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกหรือว่าศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอติกเนาะเพิ่นก็ได้มีการจัดวันสหกรณ์ประจำปี2026มีบรรยากาศได้อยู่พุ่นก็มีบรรดาสาวกสิกรมีบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเข้ามาร่วมในงานเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้ามาร่วมวางแสดงมาขายมาจำหน่ายเนาะก็ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญของเวียกงานสหกรณ์ก็คือผู้ผลิตนั่นแหละเนาะเอากระสมเซยเด้อจบไปแล้วสำหรับวันเอิ้นว่ากิจกรรมของงานวางแสดงกันเฉลิมฉลองวันสหกรณ์ในปี2026นี้ซึ่งจัดโดยทางกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสบายดีมีรายการคำพรศรีสุพรรณทองสบายดีไอ้กบบ่เสียงม่วนหลายขอบใจหลายๆเด้อฮับฟังอยู่ทั้งไหนเนาะแล้วก็มีไอเตี้ยเนาะไอเตี้ยนรงสบายดีเส้นเดียวกันฝนตกหรือบ่พื้นที่ที่ทานอยู่ถ้าว่าฝนตกแล้วก็ดีใจน้ำเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าพืชผักสิได้อุดมสมบูรณ์พื้นที่ใดที่ยังฮอดอบอ้าวอยู่กับขอฟ้าขอฝนอยู่เนาะฝนตกมาแดดต้นผักกำลังสิตายแล้วกำลังสิแห้งแล้วแดดหลายมื้อโพดยังบ่มีฝนเนาะคันเว้าเรื่องการกสิกรรมทำการผลิตฤดูฝนนี่ก็มีบางชนิดก็แม่นเป็นพืชฤดูฝนโดยเฉพาะเลยหมักไม้ตามฤดูกาลเฉพาะเลยแต่ว่าบางพืชบางชนิดนี่ก็บ่มากได้เนาะฝนหลายก็เฮ็ดให้ต้นผักนั้นเน่าเปื่อยได้ก็จึงเฮ็ดใหราคาพืชผักบางชนิดในฤดูฝนนี่ค่อนข้างว่ามีราคาดีชาวเกษตรกรผู้ปลูกก็สิดีใจว่าราคาดีแต่ว่าบ่ว่าแดดหรือว่าฝนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหันเปลี่ยนแล้วเด้เนาะเกษตรกรรมก็เป็นเกษตรกรรมทันสมัยขึ้นถ้าว่ามีฝนหลายเฮาก็ปลูกในเฮือนโฮมแม่นบ่เฮาก็มีเฮือนโฮมมุงเพื่อบ่ให้ฝนถูกผลผลิตเฮาเอาก็ว่ากันไปทักทายทั้งชาวเกษตรกรทั้งชาวค้าชาวขายทั้งพนักงานทหารตำรวจทุกวิชาสาขาอาชีพรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจทุกแขนงการจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวการค้าอุตสาหกรรมปรุงแต่งเกษตรกรรมหัตถกรรมก็ขอให้เป็นปีที่ดีของหลายๆท่านเนาะ อยู่ทางนี้เริ่มเข้าฤดูฮ้อนแล้วโอ้แมนบ่ทางไอเตียนะลงบ่แน่ใจว่าอยู่ลาวบ่หรือว่าอยู่ต่างประเทศบ่ทักทายสบายดีเด้อ30นาทีต้นที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางทสวของทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีข้อมูลดีๆที่จะมาฝากต้อนวาสุขกับมีรายการฟังโดยเฉพาะก็คือบรรดาการสนับสนุนของทสวให้กับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เป็นจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งรูปแบบทุนสินเชื่อทั้งรูปแบบทุนโครงการวิสาหกิจและทั้งรูปแบบทุนสมทบเนาะซึ่งใน3รูปแบบที่ทางทสวจะตั้งปฏิบัติหรือว่าช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่ก็จะตั้งปฏิบัติตั้งแต่หลายๆปีผ่านมาเนาะซึ่งปีนี้ต้นปีมาฮอดเดือนนี้เดือนมิถุนายนก็เอิ้นว่าก้าวเข้าสู่จะเป็นใกล้สิหมดแล้วได้เนาะ6เดือนต้นปีแล้วก็สิเข้าสู่6เดือนท้ายปีแล้วได้เนาะก็มีหลายๆหน้าเวียกได้รับผลสำเร็จหลายๆเวียกก็กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่แต่ถ้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา
การสรุปข้อมูลหรือว่าการเข้าไปช่วยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้ก็มันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าว่าหัวหน่วยธุรกิจใดที่มีความมุ่งมั่นเนาะตั้งใจอยากเฮ็ดแท้ทำจริงอยากเข้าถึงแรงทุนจริงหรือว่าเข้าถึงการสนับสนุนใน3รูปแบบที่โฆษกเว้ามานี่ท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้บางเทื่อครั้งนี้เฮาอาจจะยังบ่ทันได้พร้อมบรรดาเงื่อนไขเฮาก็สามารถมาเก็บความพร้อมก่อนแล้วก็สามารถเข้าไปขอคําแนะนําเพิ่นเพิ่มเติมได้เพราะว่าปัจจุบันเนาะทสวเองนี่เพิ่นจะมีคู่ร่วมมือที่จะเฮ็ดหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อหรือว่าสนองเงินกู้นี่ก็จะมีทั้งธนาคารธุรกิจมีทั้งสถาบันการเงินจุลภาคเนาะและเว้าถึงบ่วงทุนโครงการวิสาหการเพิ่นก็จะตั้งปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นการให้ทุนแก่บรรดาอาจจะเป็นในนามบริษัทในนามนิติบุคคลเนาะที่จะไปพัฒนาองค์กรตัวเองหรือว่าในนามผู้ที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริมนะ MSME นี้เนาะเช่นว่าการจัดฝึกอบรมบ่ให้กับยกสูงเวียกงานการพัฒนาสินค้าหรือว่าการเข้าร่วมงานวางแสดงเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็นเรื่องของวิกงานวิสาการเนาะท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่นได้ว่าในรูปแบบทุนโครงการวิสาการนี้จะเข้าแบบใดจะมีเงื่อนไขแนวใดจะสมัครแบบฟอร์มแนวใดรวมไปถึงทุนยกระดับเทคโนโลยีเดเนาะเพิ่นก็จะมีรายละเอียดจะมีแผนกที่ให้ข้อมูลโดยเฉพาะกับบรรดาท่านเลยเนาะหรือจะเข้าไปติดตามผ่านช่องทาง Facebook เพิ่นก็ง่ายพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะง่ายกว่านั้นเฮาอาจจะใส่ซองค้นหาใส่แฮชแท็กเนาะแฮชแท็กแล้วก็เขียนทสวกดเข้าไปก็จะเห็นโลโก้เป็นตัวสัญลักษณ์ภาษาลาวหรือตัวย่อทสวเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่นได้หรือจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ก็ได้ www.lao.smefund.org อันนี้เป็นข้อมูลโดยย่อโดยรวมว่าวาสู่กันฟังในเบื้องต้นกันก่อนเดี๋ยวสิอ่านข่าวหรือว่าเอาข่าวเพิ่นมาเล่าสู่ฟังเนาะในระยะต่อไปตอนนี้พวกเฮาอยากจะมอบเป็นเสียงเพลงให้ท่านได้มวนซึนกันก่อนฝนตกแบบนี้ฟังเพลงเกี่ยวกับฝนดีบ่หยาดน้ำฝนหยุดน้ำตาดีบ่เนาะแล้วก็ต่อด้วยอีกหนึ่งเอาเป็นก่อนลำซะคันว่าฝนตกหลายๆแบบนี้ทางใต้นี่ก็สิกินฮอดป่าขึ้นยามฝนมาเนาะกะซั่นกะสิพาไปลงแดนใต้ลำสิบันดอนให้เบิกบานมวลซื่นน้ำกันไอเตียเพิ่นอยู่ทางเกาหลีโอ้อยู่ทางเกาหลีอากาศคือสิเย็นเนาะเย็นถ้าเทียบใส่ประเทศลาวถึงจะเป็นฤดูฮ้อนแต่ก็ยังเย็นอยู่แม่นบ่ขอฟังเพลงแน่สาวโคซกนาไซทองเพลงสาวนาไซทองเอาเดี๋ยวทีมงานเฮาซกแล้วก็จะเปิดให้และเนี่ยต่อไปเด้อมอบให้กับทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ขอบใจไอเตียนาลงเด้อท่านผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ให้เกียรติติดตามรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยากจะโทรมาประกอบส่วนอยากแนะนำเสียงเพลงก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

เป็นจังได๋กับเสียงเพลงที่โคซุกก็คือทีมงานได้จัดให้มอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับรายการฮอบฮู้ระยะฮอบฮู้เหลือง SME ทักทายสบายดีมีรายการทาง Facebook อีกเทื่อนึงเนาะโอ้มื้อนี้อยู่กับโคซุกหลายท่านเลยอยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษอยากฟังล้ำอยากฟังครับก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมเด้อสบายดีทั้งบินเดียวเสียงขวางขออนุญาตอ่านตอบแห้งใจก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ท้องเรือนให้เนี่ยมีภายในไอ้ทีละนั้นสบายดีเด้อเพิ่นว่าจังไหนเนาะอ่านบ่ทันอยู่ลุมบ่อยู่เทิงสบายดีไอ้คำวงโคศกคนงามเสียงหวานขอฟังเพลงแดนแห่งอิสระเด้อขอบใจหลายๆเป็นกำลังใจให้เน้อน้องเป็ดน้อยขอบใจเด้อไอ้ทีละนันเพิ่นก็เข้ามาเนาะเอาติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเฮาได้เป็นประจำเลยสำหรับรายการฮอบฮู้ออกอากาศทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. 19:00 น. ทางออนไลน์ทางออฟไลน์ควบคู่กันไปสำหรับออนไลน์เนาะก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาว National Radio ทางเพจFacebook และกันยังมีการกดแชร์หรือว่าแบ่งปันไปทางเพจรายการฮอบฮู้พร้อมเดียวกันนั้นทางออฟไลน์ก็แม่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับ30นาทีต้นที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังเว้าสู่กันฟังทางหน้า Facebook ของทสว.เนาะมีอีกหนึ่งบ่วงถึนสำหรับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเอิ้นว่าบ่วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงซึ่งเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เป็นอีกหนึ่งแรงทุนของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางใช้ในการสนองสินเชื่อให้แก่บรรดาโจนกโดยสนองผ่านธนาคารไซงอนเทิงตินลาวหรือว่าสคอมแบงลาวนั่นเองเนาะมีอย่างแน่สำหรับเวียกงานโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงอันที่หนึ่งก็แมนการผลิตเป็นสินค้ากสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สองแมนแขนงการบริการเซนว่าขนส่งสินค้ากสิกรรมอันที่สามแมนการค้าก็คือการเก็บซื้อการขายสินค้าทางด้านกสิกรรมสี่แมนแขนงการอื่นที่ติดพันกับตองโซ่มูลค่าในแขนงกสิกรรมซึ่งถ้าหากท่านดำเนินธุรกิจในสี่แขนงการที่โคศกว่ามานี่เนาะอันที่หนึ่งแมนผลิตสินค้ากสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์โดยโกงเลยถ้าท่านเฮ็ดธุรกิจอันนี้ก็แมนว่าโดยโกงเลยเนาะหรือจะเป็นแขนงการบริการที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้ากสิกรรมและก็จะมีเรื่องของการค่ากับแม่นการเก็บซื้อและขายสินค้ากสิกรรม4แม่นแขนงการอื่นๆที่ว่าติดพันกับตรงสู่มูลค่ากสิกรรมสำหรับท่านที่สนใจในบ่วงทุนนี้เนาะก็แม่นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้หมายเลขโทรศัพท์แม่น021414064ต่อไปยังหมายเลข305เนาะเอิ้นว่าเป็นบ่วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB นั่นเองมูลค่าเทียบเท่าแมน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1หัวหน่วยสกุลเงินที่ปล่อยกู้แมนจะปล่อยเป็นสกุลเงินกีบระยะเวลาของการกู้ยืมสูงสุดแมน5ปีเงื่อนไขของการกู้ยืมแมนปฏิบัติตามระเบียบการของธนาคารและระเบียบการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสปป.ลาวและธนาคารพัฒนาอาเซียนอันนี้เป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเนาะส่วนว่าธนาคารที่ปล่อยกู้หรือว่าจะตั้งปฏิบัติก็แมนธนาคารไซงอนเทิงตินลาวหรือว่าธนาคารสคอมแบงค์นั่นเองท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดโดยกงกับทางแผนกสินเชื่อของทางธนาคารสคอมแบงค์ได้เนาะหรือว่าจะโทรไปสอบถามทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทางแผนกสินเชื่อก่อนก็ได้เนาะเพิ่นก็เฮ็ดเวียกร่วมกันมีการประสานงานเส้นเดียวกันจากนี้ก็เป็นเอิ้นว่าอีกหนึ่งวงทุนที่จะให้บุรีมัสยิดแก่คงเขตที่เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะก็แม่นเน้นใส่กสิกรรมเป็นหลักในนี้มีอย่างแน่ของเขตบุรีมัสยิดสามารถกู้ยืมได้ทั่วประเทศเฮามาเบิ่งนํากันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงสำหรับสามารถกู้ยืมได้ในทั่วประเทศกับแมนคงเขตบุรีมัสยิดมีแขวงเสียงขวางแขวงพงศลีนะขออภัยแขวงพงศลีจะเป็นซาส่วนว่าแขวงหัวพันจะเป็นไม้ไผ่แขวงสัญญาบุรีแมนมันต้นแขวงสารวันแมนกาแฟและกับทัวเลียนส่วนว่าแขวงเซกองแมนกาแฟทัวเลียนและแขวงจำปาซักแมนกาแฟกับทัวเลียนอันนี้แมนเน้นใส่ทางด้านกสิกรรมเป็นลักเลยเนาะนอกจากบ่วงนี้แล้วก็ยังมีบ่วงอื่นๆอีกอันนี้มันเป็นบ่วงนึงที่อยากจะเน้นใส่ในเอิ้นว่าตรงสู่ของขบวนการกสิกรรมหรือว่าโครงการระบบอาหารแบบยืนยงโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงนั่นเองข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปได้ทาง
Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเนาะอันนี้เอามาว่าวาสู่กับมีรายการฟังนอกจากนี้ในหน้า Facebook ของทสวเองก็จะมีบรรดาวิดีโอมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวการฝึกอบรมข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางทสวเพื่อให้ท่านนั้นได้ติดตามข้อมูลข่าวสารไว้หรือว่าอยากเจาะ

และการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเพิ่มเติมบ่สำหรับเสียงเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้โคซกอยากฟังเพลงใดก็แม่นแนะนำกันเข้ามาเด้อบรรยากาศฝนตกแบบนี้หลายคนก็กำลังเกี่ยมผ้าขาวแลงเนาะแต่งอาหารแลงอยู่แม่นบ่หรือบางคนก็ยังอยู่หัวอยู่สวนยามนี้คันว่าฝนตกนี่อาหารธรรมชาตินี่มาบ่ว่าจะเป็นกบเขียดจะนาเขียดอย่างแน่เขียดจะนะเขียดจะป่าเขียดตะปาดเนาะโอ้มีหลายได้กบเขียดอึ่งนี่ยังพอมีอยู่โคซุกแต่ว่าเริ่มสิมดแล้วเบิ่นว่ากระปูบอหอยจูบหอยปักก้วงหอยปังหอยกินข้าวเนาะก็เป็นอาหารตามทุ่งไห่ทุ่งนาอยู่คือกันหรือบางคนก็กำลังเก็บผักหักนออยู่กับมีเอาก็เป็นบรรยากาศที่อยากฝากความหักความแพงความยื้อยามถามข้าวหามีรายการทุกทานหรือในแขนงการธุรกิจเดทานดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแขนงการใดมีผู้เฮียนใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนผ่านรายการของพวกเขาหรือบอก็สามารถพัวพันมาได้บางเทื่ออ่านท่านอาจจะได้มานั่งอยู่ขังกุศลแล้วมาเว้าประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสู่กันฟังได้ได้เนาะคือเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้มีการสัมภาษณ์หนึ่งในทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขัน The National Startup Fest 2026ก็คือการแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพในเพลงซาดเลยในปี2016นี่2016เนาะขออภัยในปี2016นี่6คือกันเพิ่นก็ได้เอานวัตกรรมหรือว่าเพิ่นเอาธุรกิจเกี่ยวกับ AI มาปิดไอเดียในการแข่งขันแล้วเพิ่นก็เป็นทีมที่ชนะเลิศฟังเพิ่นเว้าแล้วนี่ก็อู้ทุกมื้อนี้เฮาปฏิเสธบ่ได้แล้วเนาะสำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่จะเอาเข้ามาทุกหน้าเวียกบ่เฉพาะแต่การศึกษาสาธารณสุขความบันเทิงการตลาดการคิดค้นคอนเทนต์ต่างๆในภาคธุรกิจเองก็มีความจำเป็นได้ถ้าว่าได้ AI เข้ามาช่วยนิดนึงเพิ่นบอกว่าอันหลักๆเลยคือประหยัดเวลาจากที่เราต้องวางแผนในการคิดไอเดียต้องมาระดมสมองกันหลายๆชั่วโมงต้องได้มาใช้กราฟิกดีไซน์ในการออกแบบสมมุติว่าอยากให้เป็น1ผลิตภัณฑ์หรือว่า1แพ็กเกจจิ้งหุ่มห่ออย่างก็แล้วแต่เนาะเราต้องได้คิดไอเดียเราเองเอาสีนั่นประกอบสีนี่เดี๋ยวนี้ให้ AI ช่วยให้เลยประหยัดเวลาเป็นหลายเลยต้นทุนก็ประหยัดลงในเมื่อเราใช้ AI แล้วเราอาจจะบริจ้างผู้ออกแบบกราฟิกดีไซน์อีกต่อไปเนาะอาจจะได้เทคนิคมาหรือว่าทิกมาแล้วเขาก็มาเฮ็ดเองอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเรียนรู้ AI เพิ่นว่ารวมไปถึงการประหยัดค่าจ้างต้นทุนพนักงานก็บ่จำเป็นจ้างบุคลากรหลายคือเมื่อก่อนคันถ้าเฮาฮู้นําใช้ AI แล้วเฮาก็สามารถให้ AI มาเฮ็ดเวียกให้เฮาได้เพิ่นว่าจังซั่นเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ดีเลยก็ถ้ามีโอกาสเฮายังสิได้เชิญเพิ่นมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการของเฮาเติมอีกแล้วท่านเดดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับแขนงการใดกสิกรรมบ่หรือว่าบริการบ่หรือว่าการท่องเที่ยวเนาะการบริการของการท่องเที่ยวบ่หรือว่าแขนงการอื่นๆใหม่ๆเทคโนโลยีนวัตกรรมก็หวังว่ารายการฮอบฮู้พวกเราก็จะได้มีโอกาสเชิญท่านได้มาร่วมสัมภาษณ์ในรายการของพวกเราและก็ติดตามรายการของพวกเราไว้เรื่อยๆเพราะว่าในอาทิตย์ต่อๆไปพวกเราก็จะมีแขกรับเชิญมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหน้าเวียกโดยเฉพาะเลยจะได้มานั่งเป็นการล้มสู่กันฟังสนทนาสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านที่เข้ามาฟังในขณะที่จะทำรายการหรือว่าเข้ามาฟังขึ้นหลังได้หับหูข้อมูลดีๆไปพร้อมๆกันกับรายการของพวกเราเบิ่งจากเวลา30นาทีต้นของพวกเราหมดเวลาลงแล้วท่านใดที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งทศวก็สามารถเข้าไปได้เด้อบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของเพิ่นเนาะเพิ่นจะมีลิงก์เข้าในหลายแพลตฟอร์มเติมอีกเบอร์โทรศัพท์ก็แม่น021414064เว็บไซต์แม่น www.lao.smefund.org หรือว่าเพจ Facebook ก็สามารถพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ตอนนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังเนาะมีหนึ่งแห่งใจไอ้คำวงบอกแม่นบอกไอ้คำวงมันขอฟังเพลงมาว่าอยากฟังเพลงอ๋อบ่แม่นไอ้เตี้ยณรงค์เนาะไอ้เตี้ยณรงค์เพิ่นขอฟังเพลงสาวนาไซทองแหน่เพิ่นรับชมรับฟังอยู่ทางเกาหลีบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปแล้วบ่เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์อยู่ทาง Facebook และก็จะติดตามด้วยเสียงเพลงแดนแห่งอิสระเนาะโอเคจื้อได้โคศกจื้อได้แดนแห่งอิสระม่วนซึ้งส่งเสียงเพลงนํากันแล้วเฮากลับมาพบกัน30นาทีหลังระยะฮอบฮู้ฮอบทิศ

าคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

จบไปสองเสียงเพลงมวนซืนตามแห้งใจคำขอเนาะสาวนาสายทองไปทางเมืองนาสายทองและก็จบไปเมื่อกี้นี้แดงแห้งอิสระแต่ว่าจะเป็นเพลงประยุกต์ใหม่แต่เนื้อไหนหรือว่าความมวนก็จะมวนคือกันถึงจะเป็นแบบเก่าหรือว่าแบบสมัยใหม่แต่ยังคงความเป็นแดนแห่งอิสระคือเก่าขอบใจสำหรับเสียงเพลงมวนๆที่มีรายการทักทายกันเข้ามาก็คือทางไอเตียนลงอยู่เกาหลีเนาะและก็ไอคำวงเนาะเพิ่นทักทายและเพิ่นก็ขอฟังเพลงนี้ร่วมกับรายการพวกเราก็ขอมอบให้กับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมรายการฮอบฮู้อยู่ในตอนนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่ระยะที่2 30นาทีหลังที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ใน30นาทีหลังฮอบฮู้ระยะฮอบฮู้ฮอบทิศกำลังเบิ่งว่าแฟนรายการขอฟังเพลงอย่างเติมอีกเนาะผ่านทางขอความก็คือคอมเมนต์ขอบใจท่านที่เข้ามาแล้วกดแบ่งปันกดแชร์ให้ไอชานนท์สบายดีเด้อไอชานนท์เพิ่นก็เป็นแฟนรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวบ่ซัพพอร์ตแต่โคสุกอนุรักษ์ได้เพิ่นก็เข้ามาสนับสนุนหรือว่ามาซัพพอร์ตมาทุกคนเลยมากดแชร์กดแบ่งปันให้ฮับเพิ่นฮับซุมฮับฟังอยู่ทางรัฐฮาวายเนาะขอบใจหลายๆเด้อทางต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นตอนเช้าๆเนาะอยู่ประเทศลาวเวลาประเทศลาวก็จะเป็นตอนแรง6โมงแรง7โมงแรงแล้วตอนนี้นะ18โมง39นาทีแล้วกับเวลาของทางสถานีกลับมาแล้วอย่างนี้เอาเป็นว่าเฮาจะเปิดสายหน้าไม้ดีบอเพื่อได้โอลมทักทายกับท่านผู้ฟังอยากจะฮู้ว่าดินฟ้าอากาศไรอย่างนี้ในขอบเขตทั่วประเทศเป็นแนวใดฝนตกหรือแดดออกฝนตกคอยหรือฝนตกแห้งหรือว่าบอนใดที่กำลังคุณเขียวในการปักดำข้าวนาปีอยู่เนาะหรือว่าบางพื้นที่นี้อาจจะสำเร็จแล้วมันบ่มีบ่หรือว่าบางพื้นที่นี้กำลังเริ่มอยู่แต่เสื้อว่าทางภาคเหนือโดยเฉพาะแขวงหัวพันนี่อนุรักษ์จื่อได้ว่าทุกปีเวลาฮอดเข้าพรรษาเนาะบุญฮอดเข้าพรรษาและแม่นว่าเริ่มแล้วได้เพิ่นเริ่มดำแล้วได้เนาะแล้วและเวลาใกล้สิออกพรรษาหรือว่าเข้าประดับดินแล้วเกี่ยมออกพรรษานี่เพิ่นเกี่ยมเก็บเกี่ยวผลผลิตละเพราะว่าอย่างฝนมาไวมีน้ำไวแล้วก็เฮ็ดให้ได้เริ่มนะเอิ้นว่าปักดำไวเนาะการดำนาอยู่พุ่นม่วนยังว่าเคยไปเห็นกับตาแต่ว่าเคยเห็นผ่านวิดีโอผ่านการบอกเราจากผู้ที่เพิ่นไปมาเพิ่นว่าหาโอกาสไปแม่โกโซกอยู่ทางหัวพันธุ์ซําเหนือนี่อากาศดีฝุ่นธรรมชาติเห็นให้ต้นข้าวโดยเฉพาะข้าวไก่น้อยเขียวงามนี่ก็สิแม่นบรรดาใบไม้เนาะใบไม้ที่ล่นมาเฮ็ดให้เป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยไปจะบ่ได้มีการใส่สารเคมีบ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังเลยจังซั่นแล้วจึงเฮ็ดให้ข้าวไก่น้อยอยู่ทั้งแขวงหัวพันนี่เป็นเอกลักษณ์และเป็นเอิ้นว่าสินค้าถิ่นกำเนิดนะได้รับสินค้า GI ที่มีลักษณะเฉพาะมีดินมีอากาศเฉพาะจึงเห็นให้ข้าวนั้นมีความแซ่บมีลักษณะที่พิเศษผู้ใดบ่เชื่อหรือว่าบ่ทันเคยกินข้าวไก่น้อยลองบังเด้อกินข้าวไก่น้อยหัวพันแล้วสิแซ่บถึกอกถึกใจคือกับโคซกบ่ต้องมีอาหารก็ได้มีแต่ข้าวไก่น้อยนึ่งฮ้อนๆมาโดยเฉพาะคือข้าวคายหอมข้าวไก่น้อยมีหลายสายพันธุ์เด้อเนาะจะรู้สึกว่าโอ้ยกินแล้วมีความสุขมิดตุ้ยนุ่มๆใส่กับแจวปลาบั้มมีหน่อไม้ขมจะตื่มอีกเนาะแจวปลาบั้มจ้ำหน่อไม้ขมโอ้ยสุดยอดละความแซ่บของอาหารบ้านนาอาหารบ้านเฮาเอาทักทายไปทางหัวพานและแขวงอื่นๆเด้เป็นแนวใด0305787052เด้อท่านสามารถโทรมาได้ในตอนนี้โคศกจะเปิดสายนาไหมพร้อมโอลุมกับมีรายการบ่ได้ยินเสียงแฟนรายการดนแล้วเด้อขอถามข่าวไปหาแฟนรายการทางอัตตะปือทั้งหลวงพะบางอุดมไซพงศลีคำฮวนเนาะที่เพิ่นมักโทรมาประจำแต่บ่ฮู้ว่ามื้อนี้เพิ่นติดภารกิจบ่ขาลงไห้ลงนาบ่หรือว่าฝนฟ้ามาสัญญาณบ่ดีบ่ฮอดบ่ถึงบ่หรือจังได๋เนาะก็อยากได้ยินเสียงแล้วก็ขอถามข่าวไปทางแม่วันเนาะแม่วันอยู่ทาง TikTok ขอจูนก่อนเด้อขอจูนก่อนอยู่ทางใดเนาะทางเมืองสีโคตรเฮานี่น่ะเนาะคือซื้อบ้านเพิ่นบ่ออกบ้านโพนคําบ่คือสิแม่นคันผิดก็ต้องทวงโคซุกเด้อเนาะบินเดียวเพิ่นว่าขอฟังเพลงหยังฝนตกนี่ฝนตกอยู่ซ้ายแดนบ่โอ้อยู่ทางเมืองซบเบาแขวงหัวพันเพิ่นขอฟังเพลงนกน้อยในเมืองใหญ่อ่ะเตรียมไว้แล้วโคซุกแจ้งทางเทคนิคทีมงานเพิ่นโซกไว้แล้วสิถือโอกาสมอบให้เลยเนาะซะเนาะย่านเพิ่นสิเครียดและสิจุ่มโทรศัพท์จุ่มวิทยุหนีโคซุกไปก่อน ฟังนึงเสียงเพลงกันก่อนซะนะถามว่าบ่มีแฟนรายการโทรมาทางหน้าใหม่นกน้อยในเมืองใหญ่ท่านอยากฟังเพลงใดหรือว่าเพลงใดที่โคซกยังติดค้างกันอยู่ขอมาแล้วบ่ทันได้เปิดให้ทวงกันมาเพิ่มเติมผ่านเบอร์หลังไมค์ก็ได้หรือจะคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกัน

0: คารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลานําอีกที่สําคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จําเป็นต้องเข้าไปธนาคารสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: จบไปเป็นกอลัมเนาะเป็นลัมที่ทั้งบินเดียวเพิ่นแนะนำกันเข้ามานกน้อยในเมืองใหญ่ฝากให้แล้วหวังว่าเพลงนี้จะแทนใจหรือว่าเป็นตัวแทนให้กับหลายๆคนที่เปรียบเหมือนว่าตัวเองเป็นนกน้อยหนึ่งตัวที่จากหังพักหังพักพอพักแม่มาอยู่เมืองใหญ่เพื่อการศึกษาเพื่อวีซ่าอาชีพเนาะก็ขอให้สู้ๆเด้อบางคนคิดฮอดบ้านบางเทื่อใกล้สิเข้าฮอดโมงนอนนี่ก็โอ้ยนอนให้น้ำตาไหลก็มีได้เนาะย้อนความคิดฮอดคิดถึงแต่ว่าก็จำเป็นมีโอกาสก็ได้กลับตาวไปยามครอบยามครัวยามพ่อยามแม่ก็หลายคนสิมีความรับผิดชอบแตกต่างกันไปก็ฝากให้เป็นความสุขมีรายการทุกท่านเด้อมีแฟนรายการบอกว่าโคซกลุกฟ้อนให้เบิ่งแน่ว่าซั่นว่ากันฟ้อนระยะบ่ได้ดำเนินรายการแน่นอนสิฟ้อนยาวเลยแฮงเป็นคนบ่มักฟ้อนปานใดได้ยินเสียงเพลงแล้วหยุดบ่ได้กลับมาพบกันใน30นาทีหลังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงสำหรับท่านใดที่กำลังให้เกียรติตามมาฟังครับชมอยู่ในตอนนี้ถามข่าวตื่มอีกเนาะว่าการขับขี่เป็นแนวไหนทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เส้นทางแต่ละบอนรายงานเข้ามาก็ได้เนาะเพื่อเฮาสิได้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์เพราะว่าอย่างการเดินทางฤดูฝนนี้บางเทื่อบางเส้นทางผู้ที่มีแผนที่จะใช้รถส่วนตัวในการเดินทางนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างฝนตกแล้วเห็นให้ทางมืนหรือว่าการเบิ่งเห็นระยะทางบ่ไกลฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าหากบ่ลึงเส้นทางหรือว่าสภาพเทคนิครถบ่ดีหรือว่าสุขภาพของผู้ขับขี่บ่พร้อมเช่นว่าบ่สบายกินยาดีวัดนี่ที่1เลยได้ของการเหงานอนหรือว่ามื้อตาบ่ขึ้นนี่แหละเนาะเวลากินเข้าไปมันจะมีตัวยาเด้ฉะนั้นแล้วคันถ้าว่าเฮาพักผ่อนบ่เพียงพอเฮานอนน้อยเฮาไปขับรถยาวๆนี่ก็มีความเสี่ยงเฮ็ดให้เฮาหลับในได้คือกันก็มีความเสี่ยงเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่หรือว่าท่านใดที่กำลังลงตลาดขายเครื่องอยู่ตลาดพ่อค้าแม่ค้าเป็นจังได๋เนาะฝากถามข่าวเด้อตลาดของกินสุขทางทัดหลวงนี่ก็เป็นคึกคืนเป็นพิเศษแต่ว่าฝนมาแล้วหลายคนก็สิแม่นได้อาหารการกินตั้งแต่ตอนฝนไล่พุ่นแหละเนาะบางคนก็ว่าฝนเอื้อนฝนเซาแล้วจึงไปซอกหาอยู่หากินอาหารการกินข้าวแล้งอยู่แต่ว่าถึงยังไงก็ดีเนาะระยะนี่ระดูฝนเฮาก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของพยาธิที่มาพร้อมกับฝนที่หลายกว่าทั่วไปคือเฮาเว้าถึงเรื่องพยาธิไข้ยุงหรือว่าไข้เลือดออกนี่บ่เฉพาะยามฝนก็มีแต่ว่ายามฝนนี่จะมีหลายเป็นพิเศษกันซั่นแล้วก็จึงฝากความห่วงใยหาทุกท่านว่าให้ติดตามคนในครอบครัวเพราะว่าเวลาฝนมาแล้วมันก็จะเป็นบ่อนน้ําขังน้ําหงเฮ็ดให้มีหนอนน้ํายุงลายมียุงลายถ้าว่ามียุงลายแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงที่เฮ็ดให้มีพยาธิไข้ยุงลายถ้าว่าคนในครอบครัวหักเป็นไข้ก็อย่าซื้อยามากินเองเนาะต้องไปกวดเลือดหาแพทย์หาหมออย่างคักแน่ก่อนเพื่อรับประกันชีวิตของเฮาเองบางเทื่อไปซ่าก็มีกรณีที่เสียชีวิตย้อนไข้ยุงก็มีเนาะถึงขั้นเลือดออกนี่เป็นขั้นอันตรายแล้วขั้นสั้นแล้วก็จึงฝากความห่วงความใยรวมถึงอาการฮ้อนๆอาหารก็สำคัญอาหารเป็นพิษกินอาหารเก่าหรือว่าอาหารที่มันบูดแล้วมันก็มีความเสี่ยงเฮ็ดให้เฮาเจ็บท้องบ่สบายได้คือกันอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพฝากกันไว้เพิ่มเติมท่านผู้ฟังเพราะว่าเบิ่งจากเวลาทางรายการแล้วโคสุก็ต้องเร่งถือโอกาสลาความลมแล้วเนาะเวลาหมดก่อนเพราะว่าคันสั้นก็สิอยู่อีกอยู่คือเพิ่นเว้าเลยเนาะน้ำไหลบ่ทาป่าเวลาบ่ทาไผเข้ามาดำเนินรายการทักทายสบายดีบื้อเดียวตอนนี้ก็สิฮอดเวลาที่ต้องลาจากกันแล้วแต่ว่าก็บ่เป็นหยังมีพบก็มีพบมีจาก มีภาคกับมีพบอีกมืออื่นเฮาก็กลับมาพบกันเวลาเก่าเวลาเดิม 18:00 น. 59 น. ทางขึ้น FM 103.7 MHz มื้อนี้ก่อนจากการขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาใน1ชั่วโมงเต็ม30นาทีต้นกับทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ขอบใจเป็นพิเศษก็แม่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่นํากันตั้งแต่ต้นจนฮอดท้ายรายการเลยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจจากใจโคโซกเลยมื้ออื่นเฮามาพบกันเช่นเคยสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นกินข้าวแลงแซ่บๆขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายมีความสุขใจไปไสมาใส่ก็ให้ปลอดภัยตลอดปลอดภัยลาก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียภายในปี2030จัดขึ้นที่นครหลวงวิงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวเอาใจใส่เวียกงานป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพนักงานและผู้อำนวยงานเป็นอย่างดีในสุขเฮียน2025-2026อัตราปลาการเฮียนอยู่แขวงพงศรีแม้นลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าเทียบใส่สุขเฮียนผ่านมาเงินลงทุนโดยโกงจากต่างประเทศเข้าเวียดนามบรรลุเกือบ25 ล้านดอลลาร์องค์การอนามัยโลกเปิดเผยความคืบหน้าในการหับมือกับพยาธิอีโบลาของกงโกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในวันที่5มิถุนายนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้พบปะกับสหายเจ้าเลอจีกรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนพร้อมด้วยคณะในโอกาสเยี่ยมยำรัฐกิจอยู่จีนในระหว่างวันที่2-6มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของสองประเทศให้กันทราบและได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จที่สองฝ่ายญาติมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันระหว่างสองประเทศที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าซึ่งได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองประเทศพิเศษในปี2024ที่ผ่านมาสองฝ่ายได้ลงนามในแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างความสถากรรมลาวจีนจีนลาวฉบับใหม่อันได้กลายเป็นพื้นฐานอันใหม่ที่นักแน่นและเป็นปัจจัยช่วยนูนที่สำคัญให้แก่การเสริมขยายสายพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศก็คือการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างแท้จริงเว้ารวมเว้าเฉพาะตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนในระยะผ่านมาที่ได้รับการพัฒนาและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นซึ่งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามการไปมาหาสู่กันในทุกระดับนับแต่ขั้นศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นการบทเรียนร่วมกันจัดสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติพลบทบาทของการนิติบัญญัติสืบต่อรักษาการร่วมมือปรึกษาหรือกันอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาภาคพื้นและสากลสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยต่อการร่วมมือในแขนงการต่างๆที่สืบต่อขยายตัวในทุกด้านโดยเฉพาะแม้นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มทวีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดเส้นทางรถไฟลาวจีนกับภาคเหนือพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหรือในการเสริมขยายการร่วมมือในต่อหน้าโดยได้เห็นดีจะสืบต่อสุขยู่แขนงการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในจิตใจที่เป็นเอกภาพกันของการน้ำขั้นสูงของสองประเทศให้แตกดอกออกผลและก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างบ่ยุดยั้งโดยเฉพาะข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในของเขตด้วยงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อปกปักรักษาความสงบตามชายแดนต้านการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมการค้าขายยาเสพติดและอาชญากรรมอื่นพร้อมทั้งสืบต่อหัวมือช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อภารกิจการรักษาสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนศรีสุริตได้ต่างนายพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลและประชาชนลำบรรดาเผ่าแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพรรครัฐบาลสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศและประชาชนจีนในน้องที่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างหลวงหลายให้แก่ประชาชนลาวตลอดระยะผ่านมาแสดงความซุ่มเสยต่อผลสำเร็จกองประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองและสภาประชาชนทั่วประเทศจีนครั้งที่4สมัยที่14ที่หากก็สำเร็จในต้นเดือนมีนาคม2026พร้อมทั้งได้ยืนยันว่าพรรคและรัฐบาลลาวเวลาใดก็ยึดมั่นทัศนะอันเสมอต้นเสมอปลายของตนและให้การสนับสนุนหลักการจีนเดียวรวมทั้งสนับสนุนผลประโยชน์อันเป็นแก่นกลางของจีนทั้งในเวทีภาคพื้นและสากลรวมทั้งให้ความสำคัญและตั้งหน้าเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อริเริ่มต่างๆของฝ่ายจีนสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศ ทองลุนศรีสุริตยังได้แสดงความยินดีต้อนรับสหายประธานสภาผู้แทนประชาชนจีนเยี่ยมยามลาวพร้อมทั้งฝากความเยี่ยมยามถามข่าวถึงสหายหวังหูหนิงประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนและแสดงความขอบใจที่สหายได้ต่างหน้าภาครัฐของจีนเข้าร่วมงาน50ปีสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมาในขณะเดียวกันสายเจ้าเล่อจี้กรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อสายประธานสภาผู้แทนประชาชนจีนยังได้ยืนยันคืนถึงการสืบต่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อรับประกันผลประโยชน์อันเป็นแก่นกลางของลาวสายยังได้ฝากคำยืนยันถามข่าวและเสื้อเสริญสหายไซสุมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาแห่งชาติลาวมาเยี่ยมยามจีนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสืบต่อสุขยู่การพัฒนาควบยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างควมสตากรรมจีนลาวลาวจีนให้นับมือนับแน่นแฟนและแตกดอกออกผลยิ่งๆขึ้น
0: กองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาเรียภายในปี2030จัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดลนายกรัฐมนตรีกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาลลาวร่วมกับพันธมิตรผู้นำอาเซียนแปซิฟิกเพื่อการกำจัดพยาธิมาเรียโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจากลาวและเมียนมาเข้าร่วมพร้อมทั้งผู้แทนจากประเทศกัมพูชาจีนฝรั่งญี่ปุ่นไทยติมอร์เลสเตและเวียดนามรวมทั้งธนาคารพัฒนาอาเซียนกองทุนโลกและองค์การอนามัยโลกภายใต้หัวข้อการดำเนินงานโครงสุดท้ายในระดับภาคพื้นมุ่งมั่นสู่ปี2030กองประชุมได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเร่งรัดมาตรการต่างๆเพื่อกำจัดพยาธิไข้มาเรียให้สำเร็จในทั่วภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงบรรดารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมกองประชุมได้ยังยืนอีกครั้งถึงความมุ่งหวังในการกำจัดพยาธิไข้มาเรียในภาคพื้นผ่านการลงนามแถลงการร่วมกันเพื่อการดำเนินงานแถลงการร่วมกันดังกล่าวได้กำหนดทิศทางและความจำเป็นในการนำใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในแต่ละประเทศหาประกันการสนับสนุนทั้งการเมืองและการลงทุนจากงบประมาณภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆและเพิ่มทวีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับภาคพื้นเพื่อรักษาผลสำเร็จอันมีคุณค่าที่ได้บรรลุมาแล้วแถลงการนี้สืบโตจากการดำเนินงานระดับภาคพื้นในปี2018โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจาก6ประเทศในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงร่วมลงนามในแถลงการร่วมกันของบรรดารัฐมนตรีเพื่อการดำเนินงานในกองประชุมสภาอนามัยโลกเพื่อร่วมกันกำจัดพยาธิไข้มาเรียตอบโต้ต่อภัยข่มขู่ที่เพิ่มขึ้นจากเสื้อต้านตัวยาหลายชนิดความก้าวหน้าร่วมกันของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งจำนวนกรณีพยาธิไข้มาเรียหลุดลงถึง 67% ในระยะ15ปีผ่านมาท่านสอนไซศรีพันดลนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการสนทนาระดับสูงการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์สร้างความคิดเห็นที่พร้อมทางการเมืองที่จำเป็นเพื่อสร้างแห่งพักดันในระยะสุดท้ายที่ท้าทายที่สุดในการกำจัดไข้มาเรียในระดับภาคพื้น
2: กองประชุมในครั้งนี้เป็นวิธีที่สำคัญสำหรับการสนทนาระดับสูงการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์พร้อมทั้งการสร้างความคิดเห็นเห็นพ้องทางการเมืองที่จำเป็นเพื่อรักษาแห่งพักดันในส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดของการเดินทางจำกัดพยาธิไข้มาเรียระดับภาคพื้นของพวกเราจุดประสงค์ของการดำเนินกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้บ่แม่นเพียงแต่ทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการนำพาข้อมก้าวหน้าในระดับภาคพื้นสู่การดำเนินงานที่เป็นถูกกระทำและประสานงานร่วมกันพร้อมทั้งน้ำใส่แห่งพักดันทางการเมืองจากกองประชุมนี้เพื่อหักไส้สุ่มสุ่นยังแบกหาภาระที่นักนวลย ที่เกิดจากปัญญาไอ้มาเรียนี่ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านให้มีส่วนร่วมอย่างจริงใจเพื่อดำเนินงานในครั้งนี้ถึงความรู้ประสบการณ์ในการแสดงความคิดความเห็นอย่างตรงไปตรงมาของมาตรฐานจะเป็นสิ่งกำหนดเส้นทางรวมกันของพวกเราเส้นทางไปสู่การจำกัดขนาดนี้ถึงยังแนวไกลและต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝักส่วนที่พร้อมเพียงเฮียงหนาและด้วยความสมั่นอย่างนักเต็มในเป้าหมายของกัน
0: ปี2006แม่นปีที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคพื้นสำหรับกัมพูชาลาวและเวียดนามซึ่งยังมีจำนวนคนเจ็บอยู่ในระดับห้อยกว่ากรณีอีก3ปีข้างหน้ายิ่งจะเป็นระยะที่สำคัญที่สุดเพื่อบรรลุการรับรองประเทศที่ปราศจากพยาธิไข้มาลาเรียแต่ละประเทศจะต้องบันทึกว่าบ่มีกรณีติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันเป็นเวลา3ปีการรักษาความก้าวหน้าให้ยืนยงจะขึ้นอยู่กับการวางแผนโครงการที่เข้มแข็งการปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นการส่งเชื้อพยาธิกลับคืนอย่างเต็มรูปแบบและระบบการเฝ้าระวังที่สามารถกวดค้นพบและตอบโต้กรณีได้อย่างทันทีสำหรับเมียนมาและไทยเส้นทางสู่การกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียยังมีความซับซ้อนหลายกว่าโดยยังมีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่องในเขตสายแดนและในบรรดาชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสถานที่บริการสาธารณสุขการเล็งจำกัดจะต้องอาศัยยุทธศาสตร์ใหม่ๆที่สะท้อนถึงสภาพการระบาดในปัจจุบันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยรวมแล้ววิธีการที่แตกต่างกันเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาให้ภาคพื้นเฮาสามารถดำเนินไปตามเป้าหมายเพื่อการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียให้สำเร็จ
1: ในโอกาสเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศในระหว่างวันที่1ถึงที่3มิถุนายนนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและสภาการค้าอินเดียร่วมกับ2กระทรวงต่างประเทศลาวและอินเดียพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของ2ประเทศได้จัดกองประชุมพบปะภาคธุรกิจลาวอินเดียครั้งที่2ขึ้นในตอนบ่ายของวันที่3มิถุนายนนี้ที่นครหลวงนิวเดลีเพื่อสุกยิ้วส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและอินเดียให้ขึ้นสู่ระดับใหม่ก็คือเป็นการประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียในปีนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านปราซานส์อากราวอนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียพร้อมด้วยท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครทูตทั้ง2ประเทศและผู้ต่างชาติจากภาคธุรกิจลาวอินเดียเข้าร่วมหลายกว่า50ท่านกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่ภาคธุรกิจ2ประเทศในการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการลงทุนการค้าการบริการคงเขตเทคโนโลยีกสิกรรมพลังงานสะอาดและคงเขตอื่นๆปิ่นอ้อมคงเขตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมพบปะครั้งนี้ยังได้เป็นการทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเป็นคู่มือระหว่างสภาการค้า2ประเทศที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2024และปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำกันเกี่ยวกับการร่วมมือในต่อหน้า
0: คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่เวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกภาคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยการเป็นอย่างดีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบดลพันมานี้ท่านพรสารวิไลเมงรองประธานสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะกรรมการแห่งงานแห่งชาติขันแขวงคนคว้าวิจัยผลกระทบค่าครองชีพและนำเสนอรัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นค่าแห่งงานขั้นต่ำสุดให้แก่งานภาควิสาหกิจได้2ครั้งเสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้พนักงานรัฐกรให้ดีขึ้นกว่าเก่า
3: เบียดงานปกป้องแห่งงานได้เอาใจใส่นำผ้า4ลำเบียดงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบถ้ำให้แก่ผู้ออกแห่งงานเสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรให้ดีขึ้นกว่าเก่าเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งและรับคำร้องขอความเป็นธรรมได้โฆษณาเผยแพร่และคุกคิดสำนึกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย แห่งงานที่ปลอดภัยสุขอยู่ให้ผู้ใส่แห่งงานนำภาพผู้ออกแห่งงานไปตรวจสุขภาพประจำปีสุขอยู่การสร้างต่างกลุ่มแห่งงานนอกระบบในขอบเขตทั่วประเทศได้เคลื่อนไหวปรึกษาหารือให้คำปรึกษาช่วยแห่งงานเคลื่อนย้ายอยู่ใน3แขวง
0: ท่านพลสารวิเลเมงให้ฮู้ตื่มว่าเวียกงานปกป้องแห่งงานของสหพันธ์กรรมบาลลาวได้สุกยู่ให้หัวหน่วยแห่งงานสร้างสัญญาแห่งงานบุคคลและสัญญาแห่งงานร่วมหมู่ปฏิบัติได้95ส่วนห้อยเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งแห่งงานให้แก่ผู้อ่องแห่งงานในขอบเขตทั่วประเทศได้รับคำร้องขอความเป็นธรรมจำนวน332ฉบับสามารถแก้ไขได้260ฉบับรวมมูลค่า15ตื้อ700ล้านกว่ากีบโฆษณาเผยแพร่และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแห่งงานที่ปลอดภัยโดยติดพันกับการต้านการฆ่ามนุษย์สุกยูติดตามการนำใช้แห่งงานเพศหญิงเด็กเวียกงานประกันสังคมการปฏิบัติขายงานขั้นต่ำเงินอุดหนุนค่าครองชีพและการขับขี่ปลอดภัยทั้งหลวงให้แก่สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกแห่งงาน
1: ในสุขเย็น2005-2006อัตราการประกันเฮียนอยู่แขวงพงศลีแมนลดลงต่อเนื่องถ้าเทียบใส่สุขเฮียนผ่านมาการประกันเฮียนส่วนใหญ่แมนอยู่ในสั้นประถมและมัธยมตอนต้นท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีให้รู้ว่าก่อนจะเปิดสุขเฮียนใหม่2005-2006แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้เกี่ยมความพร้อมโดยแต่งตั้งพนักงานวิชาการลงปลุกระดมประชาชนอยู่บรรดาเมืองที่มีอัตราประกันเฮียนส่วนหลายโดยเฉพาะเมืองสัมพันธ์และเมืองใหม่การประกันเฮียนมันเกิดจากหลายสาเหตุเป็นต้นความทุกข์ยากในครอบครัวพื้นฐานโครงล่างด้านถนนหนทางหงเฮียนอยู่ไกลและปัญหาอื่น
4: ๆทุกเฮียนผ่านมานี่อัตราประละนี่ก็มีปีนี้เทียบใส่ปีก่ายนี่ถือว่าอัตราประละนี่ลดลงก็ย้อนว่าพวกเฮานี่ภายหลังที่มีการระบาดโควิด-19 ภายหลังที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีความยุ่งยากนี้ทุกเฮียนผ่านมาทุก2425นี่ก็เห็นว่าอัตราประละนี่หลายแต่ว่าอัตราประละนี่อยู่ขั้นประถมแล้วก็มัธยมตอนต้นคือว่าควบอัตราส่วนหลายเนาะในทุกเฮียน2025-26นี้พวกเฮาก็ได้มีการกระเกียมความพร้อมก่อนที่ว่าสิเปิดทุกเฮียนใหม่นี้ทางคณะรับผิดชอบพวกเฮาก็มีการแต่งตั้งพนักงานวิชาการเกี่ยวข้องลงไปปลุกระดมบรรดาเมืองที่มีการประละส่วนหลายฉะนั้นเมืองที่มีการประละส่วนหลายในระยะผ่านมาแล้วมันมี2เมืองคือเมืองสัมพันธ์แล้วก็เมืองใหม่สาเหตุในการประละนี่ก็มีหลายสาเหตุเนาะซึ่งก็สาเหตุย้อนความทุกข์ยากบ่สามารถส่งลูกหลานของตัวเองเขาเฮียนส่งมานี่ก็เว้าลงโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางโรงเฮียนอยู่ไกลตามมานี่ก็เว้าเรื่องการสนองอุปกรณ์ต่างๆก็บางอันก็ยังบ่เพียงพอโดยเฉพาะมันโครงสร้างพื้นฐานโรงเฮียนนี่ก็ยังมีความยุ่งยากบางโรงเฮียนก็ถาวรซึ่งถาวรแล้วก็มีแบบโรงเฮียนปฐมประทานเนาะฉะนั้นในช่วงปีนี้พวกเราเตรียมความพร้อมในพวกเราได้ลงไปจุดโรงเฮียนต่างๆสมทบกับองค์การปกครองเมืององค์การศึกษาเมืองสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านไปปลุกระดมจะมีโครงการนำน้องกลับเข้ามาสู่โรงเรียนเห็นว่าอัตราการเข้าเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะการประละนี่ก็ลดลง
1: ท่านคำเพชรจิตปัญญาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการปฏิบัติ5หลักมูลการศึกษาโดยเฉพาะปัญญาศึกษาภายในศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ปรับปรุงบำรุงครูอาจารย์ทางด้านเทคนิควิธีการสอนฝึกอบรมให้ครูตามวุฒิการศึกษาระดับวิชาเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านวิชาต่างๆให้ถูกต้องตามเงื่อนไขตัวจริง
0: ธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB ร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวนำเสนอบทรายงานฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปภาคธุรกิจและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME ในลาวได้ไขขึ้นในวันที่2มิถุนายนที่นครวิจันโดยมิทานสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านโมโนทงวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางแซนนี่แคมเบรลหัวหน้าโครงการ ADB ประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางวารีเวสพงษ์รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวกล่าวว่าบทรายงานเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปภาคธุรกิจและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในลาวสามารถช่วยส่งเสริมการสนทนาเปิกสหรือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้มแข็งขึ้นพร้อมทั้งการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความเสื่อมมั่นและส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจบทรายงานฉบับนี้อิงใส่การสำรวจวิสาหกิจจำนวน 1,386 แห่งใน17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนี้บทรายงานได้ประเมินประสบการณ์ของภาคธุรกิจต่อระเบียบการและการให้บริการภาครัฐในขันท้องถิ่นรวมทั้งประเด็นสำคัญเช่นการเริ่มต้นธุรกิจความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาระด้านระเบียบการค่าใช้จ่ายนอกระบบความสอดคล้องในการนำใช้นโยบายและความเป็นมิตรต่อธุรกิจโครงการคุ้มครองขันแขวงท่านนางแซนนี่แคมเบรลได้กล่าวว่าบทรายงานฉบับนี้ได้นำเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมและอิงใส่หลักฐานข้อมูลให้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโครงการดำเนินธุรกิจในลาวเฮ็ดให้ขั้นตอนง่ายขึ้นการให้บริการที่โปร่งใสหลายขึ้นและการเข้าถึงแหล่งทุนได้ดีขึ้นสามารถช่วยให้วิสาหกิจเติบโตสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ประกอบการแม่หญิงผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ามีความคืบหน้าในระดับหนึ่งด้านความโปร่งใสและความสอดคล้องในการนำใช้นโยบายและการลดพ้นค่าใช้จ่ายนอกระบบแนวใดก็ตามวิสาหกิจยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจการปฏิบัติตามระเบียบและการเข้าถึงแหล่งทุนโดยมีความแตกต่างกันอย่างหลวงหลายในแต่ละแขวงซึ่งชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการปฏิรูปในระดับชาติยังโบเสมอภาพกัน SME มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของลาวซึ่งกว่าประมาณ 99% ของวิสาหกิจที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการทั้งหมดและกว่าเอาประมาณ 94% ของการจ้างงานในระบบแนวใดก็ตามหลายๆวิสาหกิจยังคงประสบกับต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงภาระด้านการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นทางการที่จำกัดซึ่งกีดขวางการลงทุนการเพิ่มทวีผลิตภาพและการสร้างเวียกเหตุงานทำวิสาหกิจที่นำหน้าโดยแม่หญิงมักจะเผชิญกับอุปสรรคเพิ่มเติมในการจดทะเบียนวิสาหกิจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการและการเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งตกย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปอย่างทั่วถึงบทรายงานฉบับนี้ได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจและการคุ้มครองช่วยสากลให้ง่ายขึ้นและนำใช้ระบบดิจิตอลหลายขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันขั้นแขวงผ่านระบบการปกครองบริหารแบบอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มการลงทุนให้หลายยิ่งขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมแห่งงานและพื้นฐานของกลางและบทรายงานยังมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการสนทนาด้านนโยบายและการปฏิรูปที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาภาคเอกชนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงในลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังแก่ร้อนทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศาสำหรับแขวงซิสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา18องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนเฮ้ยของภาค อุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกบ้าง

0: ที่ได้ประกาศในวันที่3มิถุนายนนี้ไล่หมดวันที่30พฤษภาเงินลงทุนโดยกลุ่มจากต่างประเทศจดทะเบียนลงทุนอยู่เวียดนามบรรลุ 24.800 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ 35% เมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีผ่านมาข่าวระบุว่าในจำนวน58ประเทศและเขตแคว้นที่มีโครงการลงทุนได้รับอนุญาตใหม่อยู่เวียดนามใน5เดือนของปีนี้สิงคโปร์แม่นนักลงทุนใหญ่ที่สุดคือเงินลงทุนมีถึง 6.800 ล้านดอลลาร์กว่าเอาเกือบ 4.600 ยอดทุนจดทะเบียนใหม่ถัดจากนั้นแม่นสาธารณรัฐเกาหลีจีนและญี่ปุ่น
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4มิถุนายนนี้ว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศที่นครเจนีวาว่าการรับมือต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกกำลังมีความคืบหน้าอย่างท่านการซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามและการประสานงานอย่างเป็นระบบท่านเทดรอสอัสฮานอฟกีเบเยซุปผู้อำนวยการใหญ่WHO ที่หาก็กลับมาจากการไปเยี่ยมยามกงโกกล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ยืนยันแล้วในกงโกแมน344คนรวมทั้งผู้เสียชีวิต60คนใน24เขตสาธารณสุขซึ่งรวมเอา3แขวงในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่สงสัยได้ลดลงเป็น116คนจากเดิมหลายกว่า 1,000 คนในอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามท่านเชดด์กล่าวว่า WHO ยังคงบ่เปลี่ยนแปลงการประเมินความเสี่ยงของพยาธิอีโบลาซึ่งยังคงสูงหลายในระดับชาติสูงในภาคพื้นและต่ำในทั่วโลกท่านเชดด์ได้เน้นหนักถึงสิ่งท้าทายหลายอย่างรวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในการกวดหาเสื้อในห้องทดลองและการวินิจฉัยเพื่อลดพ้นความล่าช้าในการยืนยันกรณีและสนับสนุนการตัดสินใจหับมือที่ไว้ขึ้นการติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดในกงโกและการจำกัดการเดินทางที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบต้องสู้การสนองและเป็นอุปสรรคต่อการหับมือที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

0: สบายดีเพื่อนมิรายการทานผู้ฟังทีฮักแพงขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพอถึงเวลานัดหมายอย่าลืมหมุนขึ้นมาที่นี่ทานก็จะได้รับข้อมูลข่าวสาร
1: คนลาวเฮาเป็นคนที่ดูมันอยู่แล้วจนว่ามีคําพังเพยว่าไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดนั่นแหละความดุมันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายพุ่นแหละอันนี้พวกเฮารุ่นลูกรุ่นหลานควรจะเฮียนเอาเป็นแบบอย่างให้เป็นคนดุมันในการทํามาหากินครอบครัวเฮาจึงจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากโดยเฉพาะแม่นเอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเฮาอยู่แต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นก็มีความดุความมันแตกต่างกันบางคนนี่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าตําข้าวตักน้ํานึ่งข้าวเอาหลัวเอาฟืนนอกจากนั้นแล้วก็เป็นตําหกท้อใหม่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ลูกให้หลานได้ทําได้เฮียนแล้วก็เฮ็ดให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นเอาในเด็กก็ตามสำหรับรายการของพวกเขามานี่ก็จะพาทานไปเที่ยวเนาะความสุขของคนเฮานั้นนอกจากจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ยังไปลิ่นไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวชมแต่ละเขตแขวงตั้งแต่เหนือถึงใต้นอกจากจะได้ความสุขทั้งกายทั้งใจแล้วยังได้ฮู้ได้เห็นสถานที่ต่างๆเฮ็ดให้เฮานั้นได้เห็นหลายอย่างว่าซั่นซะก็คือเพิ่นว่าคนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคันบ่ไปหาเฮียนบ่ฮอนมีความฮู้อ้าวมื้อนี้ไปเที่ยวทั้งแขวงหัวพัน
2: หัวพันดินแดนที่มีบทเพลงพรรณนาถึงหลายกว่าหมู่เซินเดอร์เที่ยวซ้ำเหนือดินแดนหัวพันหรือเด่นตะการธรรมชาติภูผาแสนงามน้ำมาใสเย็นร้อยอาบลิ่นน้ำส่วนน้ำซำนี่แมนวรรคหนึ่งของบทเพลงหนึ่งในจำนวนหลายๆเพลงที่พรรณนาถึง

ความสวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสำเหนือที่เต็มไปด้วยน้ำลำเซผู้ผาป่าดงอันเขียวสดงดงามดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงลือลั่นไปทั่วทุกสารทิศซึ่งนอกจากย้อนความสวยงามของธรรมชาติงามน้ำใจอบเอื้ออารีหักแพงคนของสาวสำเหนือแล้วดินแดนแห่งนี้ยังเป็นฐานที่มั่นประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติย้อนแนวนั้นสำเหนือจึงเป็นแขวงหนึ่งที่มีบทเพลงพรรณนากล่าวขานถึงข้องอันดับหลายกมูในทั่วประเทศลาวงดงามน้ำม่าทรงใสเวียงใสประวัติศาสตร์ผ้าใหม่สำไตหินตั้งหัวเมืองทินผู้สามเศร้าคุกเข้าน้ำลินแผ่นดินวิลสุนเป็นของขวัญทองเที่ยวของแขวงหัวพันซึ่งเป็นหนึ่งในสองแขวงเต้าโฮมของการปฏิวัติในสมัยต่อสู่กุศาสตร์หัวพันและพงศลีแขวงหัวพันเป็นแขวงผู้โดยที่ตั้งอยู่ทางภาคตาเว้นออกเสียงเหนือของลาวมีเนื้อที่ประมาณ 16,500 กิโลตารเมตรและมีสายแดนติดกับประเทศเวียดนามแขวงหลวงพระบางและแขวงเสียงขวางมีพลเมือง 300,000 คนประกอบด้วยหลายชนเผ่าเซนลาวลุมไต้ขาวไต้แดงไต้เหนือไต้น้อยมงกึมุและอื่นๆแขวงหัวพันประกอบด้วย10เมืองคือเมืองสำเหนือเมืองสิงคโคเมืองเฮียมเมืองเวียงไสเมืองหัวเมืองเมืองสำไตเมืองซุบเบาเมืองแอดเมืองกวนและเมืองโซนนอกจากนี้แขวงหัวพันยังมีศิลปะท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือการเสื่อมหรือว่าทองโกนเสียงขับสำเหนือขับไต้แดงของแขวงที่ขึ้นซื้อลือสาด้านอาหารพื้นบ้านเป็นต้นแมนเจียวป่าบำแกงนอรันแกงนอคมและหนังเซเพียถ้าท่านใดมีโอกาสเดินทางไปแขวงหัวพันก็อย่าลืมซื้อสินไหมม่อนติดไม้ติดมือมาเพราะสินอยู่แขวงหัวพันมีลวดลายอันวิจิตรงดงามโดดเด่นและปานีตลายซึ่งใช้เวลาในการจกเกือบ3เดือนจึงได้สินผืนหนึ่งมาเมืองสำเหนือเป็นเมืองเอกของแขวงหัวพันตั้งอยู่กลางจอมภูอ้อมโฮบไปด้วยภูผาป่าไม้ที่เขียวสุดงดงามมีสายน้ำซำน้ำสวนไหลผ่านมีความโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะเป็นการท่องเที่ยวประกอบด้วยส่วนแก้วหลักเมืองส่วนสันติภาพหัวพันกวงหนิงวัดสี่บุญเฮืองไสยรามวัดไสยนารามนอกจากนั้นบรรดาเมืองต่างๆอยู่แขวงหัวพันก็ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมเป็นต้นแมนบ่อน้ำอุ่นนาเมืองบ่อน้ำห้อนเมืองเฮี้ยมป่าสงวนแห่งชาติน้ำแอดภูเลยตาดเสลยส่วนอุทยานหินตั้งหัตถกรรมตำหูบ้านนาสลาถ้ำนกแอ่นตาดนำนัวพิเศษแม่นเมืองเวียงไสฐานที่มั่นของการปฏิวัติในเมืองก่อนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เพื่อให้คนหุ่นหลังได้เหียนหู้มูลเสื้อการต่อสู้ปฏิวัติของบรรดาทานผู้นำพาการปฏิวัติก็คือกองทัพและประชาชนเฮาในนั้นประกอบมีถ้ำประธานไก่โซนพรหมวิหารถ้ำประธานสุภานุวงศ์ถ้ำทานหนูหักภูมิสวรรค์ถ้ำทานภูมิวงวิจิตรถ้ำทานค้ำไต่ศรีพันดอนถ้ำทานศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ถ้ำทานศรีทนกุมดำถ้ำทานไฟด่างโลเบียยาวถ้ำทานพูนศรีประเสริฐถ้ำสร้างรอดและถ้ำของบรรดาสำนักงานองค์การต่างๆเศร้าแขวงหัวพันยินดีต้อนรับบรรดาทานนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศไปเยี่ยมยามและท่องเที่ยวอยู่เสมอซึ่งระยะนี้ก็เป็นระยะอากาศหนาวเย็นก็เชิญบรรดาทานไปสัมผัสหนาวหมอกเมืองซำดื่มด่ำกับธรรมชาติน้ำใจใสสะอาดหักแขกเพลงคุณของสาวเมืองซำแล้วทานจะมีความประทับใจ
เมื่อไปเห็นแล้วอยากไปอีกอย่างแน่นอน

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายแฮ่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

่านผู้ฟังที่เคารพผักหวานป่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่คนเฮานิยมนำมาปรุงแต่งเป็นอาหารพืชชนิดนี้อยู่บ้านเฮามีเฉพาะในระยะเดือนมีนา5เดือนพฤษภาเท่านั้นซึ่งส่วนหลายมักเก็บเอามาแต่ป่าคนบ่ค่อยนิยมปลูกเพราะว่าหลายคนคิดว่าปลูกยากแต่ความจริงแล้วพืชนี้นี่แม่นปลูกง่ายกว่าพืชชนิดอื่นๆอีกด้วยผักหวานป่านี่จัดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่งโดยเฉพาะแม่นในด้านแหล่งโปรตีนวิตามินซีและพลังงานนอกจากนี้ยังช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้นแน่ใดก็ตามการบริโภคผักหวานควรจะปรุงแต่งให้สุกดีเสียก่อนเพราะว่าการบริโภคผักสดในปริมาณหลายอาจจะเฮ็ดให้เกิดการเบื่อเมาเป็นไข้และหากได้การนำเอาผักหวานมาปรุงแต่งเป็นอาหารนั้นสามารถใส่ได้ทั้งส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อนนอกจากนี้หมากอ่อนก็สามารถกินได้ส่วนหมากแก่ก็อาจจะลอกเอาเปลือกมันออกแล้วเอาตะแกรงไปต้มกินได้เช่นเดียวกันต้นผักหวานป่ายังสามารถนำมาเป็นยาได้ซึ่งเพิ่นจะใส่ส่วนหากของมันนั้นมาเฮ็ดเป็นยาเป็นยาเย็นมีสรรพคุณบรรเทาอาการไข้แก้บีพิการแก้ฮ้อนในแก้กระวนกระวายว่าแล้วผักหวานป่านี่จัดเป็นทั้งอาหารและเป็นยาประจำฤดูฮ้อนบรรเทาอาการไข้ฮ้อนได้ส่วนระบายความฮ้อนและในปัจจุบันได้มีการพัฒนานำเอาผักหวานป่ามาเฮ็ดเป็นซาดื่มต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยสำหรับขั้นตอนในการปลูกผักหวานเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกผักหวานป่าจังสิพวกเขาขอแนะนำทานให้ฮู้ดังนี้การบำรุงรักษาผักหวานป่าควรปฏิบัติดังนี้เริ่มขุดขุมปลูกในระยะเดือนเมษาหาเดือนพฤษภาขุดขุมให้ได้ขนาด30คูณ30ซมใส่ฝุ่นคอกผสมกับแกบดิบด้วยอัตราส่วน1ต่อ1โดยคนให้เข้ากันแล้วจึงเอาลงในคุมส่วนสถานที่ปลูกที่เหมาะสมที่สุดแม่นนำไปปลูกในป่าที่มีโฮมใหญ่ระยะห่างของการปลูกแม่น2เมตรคูณ3เมตรหรือขึ้นกับความต้องการของผู้ปลูกปัจจัยหลักในการปลูกผักหวานป่าเพื่อบ่ให้มันตายแม่นอย่าให้หากของมันนั้นไปกระทบใส่วัตถุอื่นๆเมื่อนำมาปลูกก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เบ้าดินแตกออกเพราะจะเฮ็ดให้พืชเติบใหญ่ซาลงการปลูกควรให้เบี้ยก้านสูงกว่าปากคุมประมาณ5ซังติเมตรหลังจากนั้นจึงถมดินให้สูงขึ้นเพียงกับหน้าดินเพื่อป้องกันบ่ให้น้ำอ่างอยู่คุมในระยะปลูกใหม่นั้นควรหดน้ำอาทิตย์ละ2ครั้งเพราะให้ดินซุ่มห้ามบ่ให้หดน้ำหลายโพดเนื่องจากว่าผักหวานป่าบ่มักน้ำเมื่อผักหวานป่าเติบใหญ่ขยายตัวเต็มที่แล้วให้เริ่มตัดงาลงให้ต่ำพอประมาณเพื่อเก็บง่ายในเมื่อยอดแตกออกมาก็สามารถนำมาบริโภคหรือว่านำไปขายได้

ประเทศลาวเป็นอัญมณีแห่งแม่น้ำคองประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจไมตรีจิตที่โอบเอื้ออารียินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจ

มารยาททางสังคมของคนเฮานับว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีอันหนึ่งที่ทุกๆคนควรรู้และทำเฮียนไว้เป็นพื้นฐานประดับโตในการประพฤติตนอยู่ในสังคมซึ่งคนเฮาต้องได้เคลื่อนไหวและแสดงออกถึงธาตุแท้คุณธาตุและพฤติกรรมของตนให้เป็นผู้มีบุคลิกสง่างามต่อผู้พบเห็นจนกลายเป็นความสิ้นเคยหรือเป็นธรรมชาติของตนอยู่เสมอและให้กลายเป็นประเพณีวิถีชีวิตเป็นมารยาทของเสื้อสายวงตระกูลของชาติลาวเฮาตลอดไปฉะนั้นทางรายการพวกเฮาจะนำเสนอมารยาทจำนวนหนึ่งเพื่อศึกษาและปฏิบัติเช่นว่าการยืนก้มหัวคำนับสำหรับเพศชายที่นุ่งเครื่องแบบหรือเครื่องสุภาพเยี่ยมห้อยโดยบ่ใส่หมวกใส่สำหรับทุกคนที่เป็นเพศชายมีอายุสั้นตำแหน่งน้อยกว่าต่อผู้ใหญ่กว่าเช่นว่านักเรียนต่อครูพนักงานต่อหัวหน้านักศึกษาชายต่ออาจารย์ลูกจ้างชายต่อเจ้านายและผู้อื่นๆควรปฏิบัติดังนี้ยืนกงหันหน้าไปทางทานผู้ใหญ่ก้มหัวลงโดยให้น้มแต่ส่วนบะไหล่ถึงหัวลงเล็กน้อยแม่นขึ้นกับผู้ที่เฮาคำนับนั่นมีบทบาทสำใดในสังคมโอกาสที่ควรก้มหัวคำนับแม่นเวลาพบพ่อย่างส่วนทางกันเข้าพบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้ามาในห้องเรียนห้องประชุมและอื่นๆการก้มหัวคำนับแบบเพศชายบ่ได้ใส่หมวกแม่นคำนับเจ้านายทหารตำรวจผู้ใหญ่ที่นุ่งสุดเครื่องแบบบ่ได้ใส่หมวกผู้น้อยต้องก้มหัวคำนับผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่คำนับตอบเซ็นเวลาต้อนรับพบพ่อตามทางอยู่ในรถเข้าไปพบเพิ่นก่อนออกจากเพิ่นเข้ามาในห้องก่อนจะมอบของขวัญหรือหับของขวัญเวลาต้นหับผู้แทนที่บ่ได้มีการควบคุมแถวเวลาผู้ใหญ่มาซึ่งหน้าเฮาและอื่นๆนี่ก็คือมารยาททางสังคมที่ทางรายการพวกเฮานำมาเว้าสู่ทานฟังมาเบิ่งเวลาในรายการพวกเฮาก็ยังบ่หลายขอขอบใจทุกทานที่เกียรติติดตามมาฟังมาโดยตลอดก็ใจทานมาฟังเพลงเติมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ต้องลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพวกเราพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกขันถ่าวเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กไปติดนอนนอนลูกเอ้ยจะไม่มาบอกบ่เห็นมันรีดหนทางไปแม่มาอยู่ไอ้เหื้อ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น
1: สุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแผงทุกๆท่านกลับคืนมาพบพอกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่มีความสำคัญจำเป็นต้องได้รู้ในยุคสมัยนี้เพื่อเอามาอัปเดตให้ท่วงทันต่อสถานการณ์เพื่อให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยเฉพาะและก็แม่นเสียงขับเสียงล้ำอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานวนซื่นสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังที่กำลังให้ติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราเป็นประจำมิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่บางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะเป็นรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราไปนำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่กำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางอันนี้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังอยู่เสมอในการใช้ยานพาหนะโดยเฉพาะก็แม่นการใช้ความไวที่เหมาะสมต่อสภาพหนทางและก็ที่สำคัญก็คือของสติท่านผู้ฟังตั้งสติและก็ประคองสติให้ดีๆขณะที่อยู่หลังพวงมาลัยใช้ความไวให้เหมาะสมถึงแม้นว่าปัจจุบันนี้ถนนหนทางหลายเส้นหลายสายได้รับการพัฒนาได้รับการปรับแปลงให้มีความโล่งเลี่ยนสามารถที่จะขับขี่ยานพาหนะได้อย่างสะดวกสบายในการสัญจรแต่ละเส้นทางก็เห็นว่ามีความสะดวกหลายขึ้นมีการติดป้ายและการมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรคักแน่จากสารกาเมื่อเพิ่นติดตั้งอำนวยความสะดวกให้คืนแนวนั้นแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นประชาชนก็ต้องได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาและก็แพงเครื่องแพงของให้สามารถที่จะใช้ได้เป็นระยะเวลายาวนาน เห็นเสาไฟบางต้นนี่โอ้ยท่านผู้ฟังลมและเนรนาดย้อนอย่างการขับขี่ที่ประมาทบางท่านมึนเมาขับขี่ในขณะที่ห่างไกลบ่พร้อมก็ไปตำเอาเสาไฟล้มนอกจากนั้นก็อีกอันนึงก็แม่นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทอันนี้ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของภาคของรัฐท่านผู้ฟังจากสารกาก่อนจะขับขี่ยานพาหนะแต่ละเทื่อขอให้เอาใจใส่เรื่องกฎระเบียบห้องลงมาก็แม่นเรื่องสติขับขี่ด้วยความมีสติเมาบ่ขับท่านผู้ฟังคือว่างบ่ดลมณีกองตำรวจจราจรเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้เพิ่มทวีเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติในการระบายการสัญจรของยานพาหนะเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนี่สามารถที่จะขับขี่ให้มีความโล่งเลี่ยนโดยเฉพาะก็แม่นการลดพรปัญหารถหรือว่ายานพาหนะที่มีความแออัดตามเส้นทางที่สำคัญอยู่ในเขตตัวเมืองนี่แหละท่านผู้ฟังจุดสำคัญต่างๆภายในเขตเมืองจันทบุรีนี้ที่ผ่านมานี่ถือว่ามีความแออัดหลายโดยเฉพาะในระยะที่เป็นชั่วโมงที่มีความเร่งด่วนจุดเส้นทาง3แยกห้วยหงแดอันนั้นก็แม่นจุดตลาดห้วยหงที่ว่ามีความโล่งเลี่ยนโดยมีการใส่กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำการในทุกๆมื้อโดยเฉพาะแม่นในโมงรัฐการนับตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดพุละวันศุกร์ในชั่วโมงที่มีความเร่งด่วนอันนี้ก็บ่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงแลงล้วนแล้วแต่เป็นระยะเวลาที่พาหนะหลายไปอ้างอ้อกันอยู่ฮั่นอันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเสื่องว่าทางด้านท่านพันตีสีจันทร์ดวงสง่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสังกัดอยู่กองตำรวจจราจรเมืองจันทบุรีเพิ่นก็ระบุว่าเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการระบายการสัญจรโดยเฉพาะแม่นยานพาหนะอยู่จุดทาง3แยกตลาดห้วยหงในแต่ละมือนั้นแม่นมีการปฏิบัติตามภาระบทบาทการมอบหมายของแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือกองตำรวจจราจรเมืองจันทบุรีก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีความอ้างอ๋อมีความแออัดให้สามารถที่จะสัญจรอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะในระยะเวลาโมงเข้าเวียกเข้าการและก็โมงเลิกการเลิกของห้ามหงเหียนท่านผู้ฟังและพร้อมกันนั้นเพิ่นก็ได้เรียกร้องถึงผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวดอันนี้ก็เพื่อก การสร้างความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมก็คือเฮ็ดให้การสัญจรไปมาในชั่วโมงฮีบด่วนมีความสามารถที่จะระบายเลื่อนยานพาหนะได้ว่องไวปลอดภัยลดพรการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะแม่นอุบัติเหตุทางถนนหนทางนี่ล่ะท่านผู้ฟังเอาจากสารกามิตรรายการท่านผู้ฟังท่านใดที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขอให้ใจเย็นๆให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะผู้ห่วมใช้เส้นทางดังกล่าวและก็เคารพกฎจราจรตามที่เพิ่นแนะนำมาพอกันขั้นทำอิฐก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์นี่มาเล่าสู่มิตรรายการได้ติดตามรับฟังตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำบนว่อนก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
3: า
2: ะ
3: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
2: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
3: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
2: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
3: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
2: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
3: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
2: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
4: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: พดโม้งจำเบงเลนหางเงินไส้กินลายเกินเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินกีดเพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำม่วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศความรู้คู่ความบันเทิงรับฟังได้ที่รายการขับลำท้องถิ่นและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการต่างๆผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้แกติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านก็อาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดส่วนอยู่บางคนก็ตั้มหูกทอไม้อยู่เฮือนอยู่ซานบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ได้รับความเพลิดเพลินควบคู่กับสาระไปพร้อมกันท่านผู้ฟังที่เคารพทว่าเฮาได้ทบทวนเกี่ยวกับผลงานของนักรบปฏิวัติลาวก็คือกองทัพประชาชนลาวในการต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติในสมัยก่อนโดยเฉพาะแล้วก็แม่นผลงานการฝ่าวงปิดล้อมของพวกศัตรูอยู่ที่ท่งไห่หินแขวงเสียงขวางในซุมปี1959ของทางกองพันที่2อันนี้ถือว่าแม่นกำลังที่มีความจงรักภักดีต่อพรรคประชาชนมูลเสือฮักษาที่สูงส่งมีน้ำใจปฏิวัติสูงสุดกกสุดปลายและก็มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัดเข้มงวดเป็นกำลังที่สร้างผลงานที่ดีเด่นในการต่อสู้อิทธิพลอาหารต้านพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งและก็จักรพรรดิอเมริกาผู้ที่เข้ามาฮุกฮานในครั้งนั้นกองพันที่2ได้สร้างวีรกรรมด้วยการตัดสินใจบรรษากองทหารฝ่าวงล้อมอันแน่นหนาของศัตรูออกไปสู่เขตที่มั่นปฏิวัติในเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี1959ด้วยความพิลาอาหารและก็มีใส่ท่านผู้ฟังเลียวเบิ้งเวลานาทีไล่หลังมาติดๆมาฮอดนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเสียงขับเสียงลำแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกๆท่านประสบพบพ่อแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้บ่าวสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะเว้าถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งที่ประชาชนลาวเฮาบางกลุ่มโดยเฉพาะแม่นพวกเด็กน้อยเยาวชนและไอ้น้องนักหบในสมัยนั้นมักจะฮ้องเพิ่นด้วยความหักแพงและสนิทสนมว่าลุงหนวดหรือบางครั้งก็ฮ้องว่าเอาหนวดสาเหตุที่เพิ่นได้รับชื่อลิ้นที่น่าหักนี้ก็ย้อนเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือเพิ่นมีเอกลักษณ์จากหนวดที่โดดเด่นและสง่างามเป็นบุคคลที่มีหนวดจงไว้และรักษาไว้อย่างจบงามหนาและเป็นระเบียบมาตั้งแต่สมัยเพิ่นยังเป็นหนุ่มตั้งแต่ระยะที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวที่ทุกคนเห็นปุ๊บกระจือได้ทันทีบ่ว่าเพิ่นจะไปไสใบหน้าที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเคียงคู่กับหนวดที่เป็นเอกลักษณ์นั้นได้กลายเป็นภาพจำของคนลาวทั่วประเทศ
4: วีรบุรุษคนที่รายการของพวกเฮากล่าวถึงอยู่นี้เพิ่นมีความเป็นกันเองบ่ถือโตในสมัยก่อนโดยทั่วไปแล้วคนธรรมดาที่จะเข้าหาเจ้านายหรือว่าคนเชื้อเจ้านี้แม่นมีความลำบากหลายยากที่จะได้พบแล้วก็ต้องเว้าต้องจาภาษาลาซาสัตว์แต่สำหรับลุงหนวดที่เพิ่นได้เสียสละลาซาสักทุกอย่างแล้วเข้าไปห่วมทุกห่วมสุขกับนักฮบปฏิวัตินอนห่วมศาสตร์ห่วมหมอนกับนักฮบและประชาชนวีรบุรุษท่านนี้ความจริงแล้วเพิ่นเป็นคนใจดีมักหยอกไหนมักที่เว้าจากับเด็กฮักแพงเด็กน้อยซึ่งเพิ่นได้ปฏิบัตินั้นมันลึกล้างความห่างเหินจากประชาชนออกไปทั้งหมดดังนั้นประชาชนและเด็กๆจึงบ่ฮู้สึกย่านกลัวหรือว่าเกรงขามเพิ่นแต่ว่าก่งกันขามกับความฮู้สึกของผู้ที่ได้พบเห็นเพิ่นนั้นผัดอบอุ่นคือกันกับเพิ่นเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดญาติพี่น้องในครอบครัวยามใดเห็นเพิ่นย่างมาตั้งแต่ไกลๆเด็กๆ ก็จะพากันฮ้องใจว่าโอ้ลุงหนวดมาแล้วเอาหนวดมาแล้วด้วยความดีอกและก็ดีใจ
3: แม่นแล้วสื่อลุงหนวดจึงบ่แม่นเพียงแต่การเอิ้นตามลักษณะภายนอกแต่มันแม่นสื่อที่สะท้อนถึงความหักความผูกพันและความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งที่ประชาชนลาวมีต่อผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่มีหัวใจอันแสนธรรมดาคนนี้ดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอสดุดีในคุณงามความดีของเพิ่นเพื่อจดจำจารึกไว้บ่มีวันลืมขอเริ่มต้นด้วยผลงานเพลงจากการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติโสสีเมืองทรงจากการขับห้องโขงสุรินทร์โทนวิทยาโพน

0: ท่านที่เคารพเพลงสุภานุวงศ์จากการห้องของสุรินทร์วิทยาภรณ์เป็นผลงานการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติศรศรีเมืองสองซึ่งได้พรรณนาถึงคุณงามความดีและความยิ่งใหญ่ของเจ้าสายแดงโดยการนำใส้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังและการเปรียบเทียบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเนื้อในของบทเพลงนั้นได้เปรียบเทียบว่าเมนแต่จะเอาท้องฟ้าเป็นแผ่นกระดาษเอาน้ำจากทะเลแดงมาเป็นน้ำมึกเอาภูเขาเสมนมาเป็นก้านปากกาเพื่อเขียนบันทึกคุณงามความดีของเพิ่นก็ยังบ่เพียงพอที่จะพรรณนาได้ทั้งหมดย้อนว่าเพิ่นนั้นเป็นวีรบุรุษผู้ที่สถิตอยู่ในใจของประชาชนชื่อของเพิ่นจะถูกจารึกไว้ชั่วกาลนานและยืนยงอยู่คู่กับแผ่นดินลาวความรักแผงจากลูกหลานทุกคนต่างก็น้อมก้าวถวายความรักแผงและได้ห้อยหัวใจเป็นมาลัยแดงเพื่อมอบให้เพิ่นผู้ที่มีสุญญานามว่าเจ้าสายแดง
1: แม่นแล้วประธานสุภานุวงศ์บ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมหรือการเมืองเท่านั้นแต่เพิ่นยังมีหัวใจที่อบอุ่นและเมตตาสูงหลายโดยเฉพาะแม่นความหักแพงที่มีต่อเด็กน้อยและเยาวชนเพิ่นได้กลายเป็นที่แสนอบอุ่นโดยเฉพาะในยามที่เพิ่นไปเยี่ยมยามประชาชนหรือลงพื้นที่ภาพที่คนส่วนมากจะเห็นจนสิ้นตาคือเพิ่นจะเข้าไปโอบกอดอุ้มและเว้าจาหยอกใหญ่กับเด็กน้อยอย่างเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวว่าเพิ่นเป็นเสื้อเจ้าเป็นผู้นำระดับสูงเป็นประมุขของชาติลาว
0: ความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของชาติเพิ่นมักจะเน้นเสมอว่าเด็กน้อยและเยาวชนคืออนาคตและเป็นนอเหนงของประเทศชาติเพิ่นได้สุกยู่เรื่องของการศึกษาการสร้างห้องเรียนและก็การเบิ่งแยงสุขภาพของเด็กๆบ่ว่าอยู่ในสมัยต่อสู้กู้ชาติก็คือภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยสถาปนาเป็นสปป.ลาวบ่เพียงเท่านี้ท่านสุภานุวงศ์ยังมีความผูกพันกับประเทศและประชาชนเวียดนามอย่างเลิกซึ่งถือว่าเป็นผู้นำคนหนึ่งที่ได้วางหากฐานความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวกับเวียดนามบ่เพียงแต่เพิ่นได้พบรักและแต่งงานกับคนที่มีเชื้อชาติเวียดนามก็คือเมียของเพิ่นก็คือท่านนางเวียงคำหรือว่าท่านเวียนทิยีที่เป็นหญิงสาวปัญญาชนของคนเวียดนามที่มีดมการรักชาติคือกันกับท่านเพิ่นก็ยังมีความผูกพันกับประธานโฮจิมินห์นําอีกและเพิ่นก็มีความสนิทสนมและนับถือกันคือกับอ้ายน้องร่วมอุดมการประธานโฮจิมินห์เองก็ให้ความเคารพและยกย่องในความรู้ความสามารถของเจ้าสายแดงคนนี้ไว้เป็นอย่างสูง
1: ภาพของผู้นําที่มีหนวดงามใบหน้ายิ้มแย้มมักร้องเพลงมักเล่นดนตรีและมีเด็กน้อยหุ้มล้อมอ้อมข้างวิงวอนอยากขี่หลังหรือจับมือลุงสุภานุวงศ์จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามและเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ในความทรงจำของคนทั้งสองชาติมาฮอดทุกมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนั้นยังมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้มีการขับร้องทั้งนักร้องลาวและนักร้องสาวเวียดนามเพื่อเป็นการยั่งยืนว่าสุภานุวงศ์เป็นบุคคลที่ถูกฮักจากประชาชนสองชาติลาวเวียดนามนั้นเฮาจะขอนําเสนอผลงานการขับร้องของนักร้องเวียดนามในท่อนต้นและนักร้องลาวในท่อนท้ายในเพลงสุภานุวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเตียงแผงความจริงแล้วเพลงที่ทางรายการเพลงดังในอดีตได้นำมาเสนอให้ท่านฟัง2เพลงผ่านไปแล้วนั้นเป็นเพลงที่คนลาวฮู้จักดีและก็เคยฟังมาดลสมควรแล้วซึ่งมีหลายเพลงดีได้พรรณนาไว้ถึงคุณงามความดีของท่านประธานสุพรรณวงศ์ย้อนว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำพาทางด้านการเมืองและการทหารที่เก่งกล้าเท่านั้นแต่เพิ่นยังเป็นนักวิศวกรที่เก่งกล้าและมีความสามารถสูงหลายในระดับแนวหน้าของอินโดจีนในยุคนั้นอีกด้วย
1: แม่นแท้หากเว้าถึงเรื่องวิศวกรเพิ่นแม่นคนทําอิฐของลาวและอินโดจีนก็ว่าได้พอเพิ่นได้ถืนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งและสามารถสอบเสียงเข้าเรียนอยู่สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเอกอนนาชูนานเดปงเอโชเซหรือเอิ้นว่าโรงเรียนแห่งชาติขัวทางของประเทศฝรั่งและจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในปี1937จากนั้นเพิ่นก็ได้กลายเป็นวิศวกรขัวทางคนทําอิฐของประเทศลาวและอาจเว้าได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงด้านขัวทางในขุมเขตอินโดจีนก็ว่าได้เพิ่นได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางที่สําคัญหลายแห่งซึ่งบางบอนยังใช้งานมาฮอดทุกมื้อนี้เซนเพิ่นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางเลข9และเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่เสื่อมโตระหว่างลาวและเวียดนามเพิ่นได้ออกแบบขัวหลายแห่งอยู่ภาคกลางของเวียดนามเซนอยู่แขวงเหงออานฮาติงและกวางบิงผลงานที่โดดเด่นแมนขัวยางหรือเกายังอยู่แขวงเหงออานซึ่งเป็นขัวที่มีความยุ่งยากที่สุดในการก่อสร้างในยุคนั้น
0: เจ้าสายแดงเมนบุคคลที่มีจิตวิญญาณวิศวกรที่ได้รับใช้ประชาชนอย่างจริงใจสิ่งที่เฮ็ดให้เพิ่นได้รับการยกย่องหลายบ่แม่นแต่ความเก่งทางด้านทฤษฎีแต่แม่นการลงมือเฮ็ดตัวจริงในสมัยที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางนั้นเพิ่นบ่ได้นั่งอยู่ในห้องการเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นจะลงพื้นที่กินนอนเฮ็ดเวียกร่วมกับกรรมกรก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าประธานสุพรรณวงศ์ในเวลาที่เพิ่นเป็นวิศวกรนั้นเพิ่นก็จะนุ่งเครื่องกรรมกรธรรมดาธรรมดาแบกหามลุยตมร่วมกับสร้างธรรมดาจนบางครั้งคนทั่วไปนี่เบิ่งบ่ออกเลยว่าเพิ่นนั้นเป็นเจ้าสายหรือเป็นหัวหน้าวิศวกรย้อนความรู้ด้านวิศวกรก่อสร้างนี้เองที่ได้กลายมาเป็นการสร้างผลประโยชน์อันใหญ่หลวงในเวลาที่เพิ่นเข้าสู่สนามรบการปฏิวัติเพราะเพิ่นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิสันฐานเพิ่นมีความเข้าใจลึกซึ้งเฉพาะเวียกงานการก่อสร้างการตั้งค่ายทหารและการวางแผนเส้นทางขนส่งและการเคลื่อนทัพเฮ็ดให้เพิ่นนั้นกลายเป็นทั้งนักรบและกลายเป็นนักพัฒนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศชาติ
1: ท่านประธานสุพรรณวงศ์หรือเจ้าทรายแดงหรือลุงนวดเพิ่นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎปีค.ศ.1909กุ่งกับปีพ.ศ.2452ที่แขวงหลวงพะบางและเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมหรือเสียชีวิตในวันที่9มังกรปีค.ศ. 1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้85ปี

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทีวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียภายในปี2030จัดขึ้นที่นครหลวงวิงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเอาใจใส่เวียกงานป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพนักงานและผู้ให้งานเป็นอย่างดีเงินลงทุนโดยโกงจากต่างประเทศเข้าเวียดนามบรรลุเกือบ25ตื้อดอลลาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียภายในปี2030จัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดลนายกรัฐมนตรีกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาลลาวร่วมกับพันธมิตรผู้นำอาเซียนแปซิฟิกเพื่อการกำจัดพยาธิมาลาเรียโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจากลาวและเมียนมาเข้าร่วมพร้อมทั้งผู้แทนจากประเทศกัมพูชาจีนฝรั่งญี่ปุ่นไทยติมอร์เลสเตและเวียดนามรวมทั้งธนาคารพัฒนาอาเซียนกองทุนโลกและองค์การอนามัยโลกภายใต้หัวข้อการดำเนินงานโครงสุดท้ายในระดับภาคพื้นมุ่งมั่นสู่ปี2030กองประชุมได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเร่งรัดมาตรการต่างๆเพื่อกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียให้สำเร็จในทั่วภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงบรรดารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมกองประชุมได้ยังยืนอีกครั้งถึงความมุ่งหวังในการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียในภาคพื้นผ่านการลงนามแถลงการร่วมกันเพื่อการดำเนินงานแถลงการร่วมกันดังกล่าวได้กำหนดทิศทางและความจำเป็นในการนำใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในแต่ละประเทศหาประกันการสนับสนุนทั้งการเมืองและการลงทุนจากงบประมาณภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆและเพิ่มทวีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับภาคพื้นเพื่อรักษาผลสำเร็จอันมีคุณค่าที่ได้บรรลุมาแล้วแถลงการนี้สืบต่อจากการดำเนินงานระดับภาคพื้นในปี2018โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจาก6ประเทศในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงร่วมลงนามในแถลงการร่วมกันของบรรดารัฐมนตรีเพื่อการดำเนินงานในกองประชุมสภาอนามัยโลกเพื่อร่วมกันกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียตบโต้ต่อภัยข่มขู่ที่เพิ่มขึ้นจากเสื้อต้านตัวยาหลายชนิดความก้าวหน้าร่วมกันของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งจำนวนกรณีพยาธิไข้มาลาเรียลดลงถึง 67% ในระยะ15ปีผ่านมาท่านสอนไซศรีพันดลนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการสนทนาระดับสูงการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์สร้างความคิดเห็นที่พร้อมทางการเมืองที่จำเป็นเพื่อสร้างแห่งพักดันในระยะสุดท้ายที่ท้าทายที่สุดในการกำจัดไข้มาลาเรียในระดับภาคพื้น
1: กองประชุมในครั้งนี้เป็นวิธีที่สำคัญสำหรับการสนทนาระดับสูงการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ของท่านการสร้างความคิดเห็นเห็นพ้องทางการเมืองที่จำเป็นเพื่อรักษาแห่งพักดันในส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดของการเดินทางจำกัดพยาธิไข้มาลาเรียระดับภาคพื้นของพวกเราจุดประสงค์ของการดำเนินกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้บ่แม่นเพียงแต่ทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการนำพาความก้าวหน้าในระดับภาคพื้นสู่การดำเนินงานที่เป็นถูกธรรมและประสานงานร่วมกันพร้อมทั้งน้ำใสแห่งความดันทางการเมืองจากกองประชุมนี้เพื่อหักใส่ซุ่มซ่นยืนยันแบกหาภาระที่นักงวงที่เกิดจากปัญหาไข้มาลาเรียนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านให้มีส่วนร่วมอย่างจริงใจเพื่อดำเนินงานในครั้งนี้ถึงความรู้ประสบการณ์ในการแสดงความคิดความเห็นอย่างตรงไปตรงมาของมาตรฐานจะเป็นสิ่งกำหนดเส้นทางร่วมกันของพวกเราเส้นทางไปสู่การจำกัดขนาดนี้ที่ยังยาวไกลและต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝักส่วนที่พร้อมเพียงเฮียงหนาและด้วยความสมานอย่างนักเรียนในเป้าหมายของกัน
0: ปี2026แม่นปีที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคพื้นสำหรับกัมพูชาลาวและเวียดนาม ซึ่งยังมีจำนวนคนเจ็บอยู่ในระดับ100กว่ากรณีอีก3ปีข้างหน้ายิ่งจะเป็นระยะที่สำคัญที่สุดเพื่อบรรลุการรับรองประเทศที่ปราศจากพยาธิไข้มาลาเรียแต่ละประเทศจะต้องบันทึกว่าบ่มีกรณีติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันเป็นเวลา3ปีการรักษาความก้าวหน้าให้ยืนยงจะขึ้นอยู่กับการวางแผนโครงการที่เข้มแข็งการปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นการส่งเชื้อพยาธิกลับคืนอย่างเต็มรูปแบบและระบบการเฝ้าระวังที่สามารถกวดค้นพบและตอบโต้กรณีได้อย่างทันทีสำหรับเมียนมาและไทยเส้นทางสู่การกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียยังมีความซับซ้อนหลายกว่าโดยยังมีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่องในเขตสายแดนและในบรรดาชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสถานที่บริการสาธารณสุขการเล็งจำกัดจะต้องอาศัยยุทธศาสตร์ใหม่ๆที่สะท้อนถึงสภาพการระบาดในปัจจุบันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยรวมแล้ววิธีการที่แตกต่างกันเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาให้ภาคพื้นเฮาสามารถดำเนินไปตามเป้าหมายเพื่อการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียให้สำเร็จ
2: ในโอกาสเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในระหว่างวันที่1หาที่3มิถุนายนนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและสภาการค้าอินเดียร่วมกับ2กระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของ2ประเทศได้จัดกองประชุมพบปะภาคธุรกิจลาวอินเดียครั้งที่2ขึ้นในตอนบ่ายของวันที่3มิถุนายนนี้ที่นครหลวงนิวเดลีเพื่อสุกยิ้วส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและอินเดียให้ขึ้นสู่ระดับใหม่ก็คือเป็นการประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียในปีนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านปราซานซ์อากราวอนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียพร้อมด้วยท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครทูตทั้ง2ประเทศและผู้ต่างราชจากภาคธุรกิจลาวอินเดียเข้าร่วมหลายกว่า50ท่านกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่ภาคธุรกิจ2ประเทศในการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการลงทุนการค้าการบริการคงเขตเทคโนโลยีกสิกรรมพลังงานสะอาดและคงเขตอื่นๆปิ่นอ้อมคงเขตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมพบปะครั้งนี้ยังได้เป็นการทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเป็นความมือระหว่างสภาการค้า2ประเทศที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2024และปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำกันเกี่ยวกับการร่วมมือในต่อหน้า
0: คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่เวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกภาคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยการเป็นอย่างดีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่โดนผ่านมานี้ท่านพรสารวิไลเม่งรองประธานสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะกรรมการแห่งงานแห่งชาติขันแขวงคนคั่ววิจัยผลกระทบค่าครองชีพและนำเสนอรัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำสุดให้แก่งานภาควิสาหกิจได้2ครั้งเสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้พนักงานรัฐกรให้ดีขึ้นกว่าเก่า
3: เบียดงานปกป้องแรงงานได้เอาใจใส่นำผ้า4ลำเบียดงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบถ้ำให้แก่ผู้ออกแรงงานเสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรให้ดีขึ้นกว่าเก่าเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งและรับคำร้องขอความเป็นธรรมได้โฆษณาเผยแพร่และคุกคิดสำนึกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยสุขอยู่ให้ผู้ใส่แรงงานนำพาผู้ออกแรงงานไปตรวจสุขภาพประจำปีสุขยู่การสร้างต่างกลุ่มแรงงานนอกระบบในขอบเขตทั่วประเทศได้เคลื่อนไปปรึกษาหารือให้คำปรึกษาช่วยแรงงานเคลื่อนย้ายอยู่ใน3แขวง
0: ท่านพลสารวิไลเม่งให้ฮู้ตื่มว่าเวียกงานปกป้องแรงงานของสหพันธ์กรรมบาลลาวได้สุกยู่ให้หัวหน่วยแรงงานสร้างสัญญาแรงงานบุคคลและสัญญาแรงงานร่วมหมู่ปฏิบัติได้95ส่วนห้อยเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งแรงงานให้แก่ผู้ออกแรงงานในขอบเขตทั่วประเทศ ได้รับคำร้องขอความเป็นธรรมจำนวน332ฉบับสามารถแก้ไขได้260ฉบับรวมมูลค่า15ตื้อ700ล้านกว่ากีบโฆษณาเผยแพร่และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยโดยติดพันกับการต้านการค้ามนุษย์สุกโยติดตามการนำใช้แรงงานเพศหญิงเด็กเวียกงานประกันสังคมการปฏิบัติขายงานขั้นต่ำเงินอุดหนุนค่าครองชีพและการขับขี่ปลอดภัยทั้งหลวงให้แก่สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกแรงงาน
2: ในสุขเฮียน2005-2006อัตราการประกันเฮียนอยู่แขวงพงสลีแมนลดลงต่อเนื่องถ้าเทียบใส่สุขเฮียนผ่านมาการประกันเฮียนส่วนใหญ่แมนอยู่ในชั้นประถมและมัธยมตอนต้นท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงสลีให้ฮู้ว่าก่อนจะเปิดสุขเฮียนใหม่2005-2006แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้เกี่ยมความพร้อมโดยแต่งตั้งพนักงานวิชาการลงปลุกระดมประชาชนอยู่บรรดาเมืองที่มีอัตราประกันเฮียนส่วนหลายโดยเฉพาะเมืองสัมพันธ์และเมืองใหม่การประกันเฮียนมันเกิดจากหลายสาเหตุเป็นต้นความทุกข์ยากในครอบครัวพื้นฐานโครงล่างด้านถนนหนทางหูเฮียนอยู่ไกลและปัญหาอื่น
4: ๆทุกเฮียนผ่านมานี่อัตราประละนี่ก็มีปีนี้เทียบใส่ปีกายนี่ถือว่าอัตราประละนี่ลดลงก็ย้อนว่าพวกเฮานี่ภายหลังที่มีการระบาดโควิด19ภายหลังที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีความยุ่งยากนี้ทุกเฮียนผ่านมาทุก2425นี่ก็เห็นว่าอัตราประละนี่หลายแต่ว่าอัตราประละนี่อยู่ขั้นประถมแล้วก็มัธยมตอนต้นคือว่าควบอัตราส่วนหลายเนาะในทุกเฮียน2526นี้พวกเฮาก็ได้มีการกระเกียมความพร้อมก่อนที่ว่าสิเปิดทุกเฮียนใหม่นี้ทางคณะรับผิดชอบพวกเฮาก็มีการแต่งตั้งพนักงานวิชาการเกี่ยวข้องลงไปปลุกระดมบรรดาเมืองที่มีการประละส่วนหลายฉะนั้นเมืองที่มีการประละส่วนหลายในระยะผ่านมาแล้วมันมี2เมืองคือเมืองสัมพันธ์แล้วก็เมืองใหม่สาเหตุในการประละนี่ก็มีหลายสาเหตุเนาะหนึ่งก็สาเหตุย้อนความทุกข์ยากบ่สามารถส่งลูกหลานของตัวเองเขาเฮียนส่งมานี่ก็ว่าลงโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางโรงเฮียนอยู่ไกลตามมานี่ก็ว่าเรื่องการสนองอุปกรณ์ต่างๆก็บางอันก็ยังบ่เพียงพอโดยเฉพาะมันโครงสร้างพื้นฐานโรงเฮียนนี่ก็ยังมีความยุ่งยากบางโรงเฮียนก็ถาวรซึ่งถาวรแล้วก็มีแบบโรงเฮียนปฐมประทานเนาะฉะนั้นในช่วงปีนี้พวกเราเตรียมความพร้อมในพวกเราได้ลงไปจุดโรงเฮียนต่างๆสมทบกับองค์การปกครองเมืององค์การศึกษาเมืองสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านไปปลุกระดมจะมีโครงการนำน้องกลับเข้ามาสู่โรงเรียนนั้นเห็นว่าอัตราการเข้าเรียนนี่เพิ่มขึ้นเนาะการประละนี่ก็ลดลง
2: ท่านคำเพชรจิตปัญญาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการปฏิบัติ5หลักมูลการศึกษาโดยเฉพาะปัญญาศึกษาภายในศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ปรับปรุงบำรุงครูอาจารย์ทางด้านเทคนิควิธีการสอนฝึกอบรมให้ครูตามวุฒิการศึกษาระดับวิชาเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านวิชาต่างๆให้ถูกต้องตามเงื่อนไขตัวจริง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าตามบริงานสภาพเศรษฐกิจสังคมเวียดนามในเดือนพฤษภาผ่านมาและ5เดือนของปีนี้ของกรมสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามที่ได้ประกาศในวันที่3มิถุนายนนี้ไล่มาวันที่30พฤษภาเงินลงทุนโดยกลุ่มจากต่างประเทศจดทะเบียนลงทุนอยู่เวียดนามบรรลุ24,800ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ35%เมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีผ่านมาข่าวระบุว่าในจำนวน58ประเทศและเขตแคว้นที่มีโครงการลงทุนได้รับอนุญาตใหม่อยู่เวียดนามใน5เดือนของปีนี้สิงคโปร์แม่นนักลงทุนใหญ่ที่สุดคือเงินลงทุนมีถึง6ตื้อ800ล้านดอลลาร์กวมเอาเกือบ46,000ยอดทุนจดทะเบียนใหม่ถัดจากนั้นแม่นสาธารณรัฐเกาหลีจีนและญี่ปุ่น
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4มิถุนายนนี้ว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศที่นครเจเนวาว่าการรับมือต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกกำลังมีความคืบหน้าอย่างท่านการซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามและการประสานงานอย่างเป็นระบบท่านเทดรอสอัสฮานอฟกีเบเยซุปผู้อำนวยการใหญ่ WHO ที่หากกลับมาจากการไปเยี่ยมยามกงโกกล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ยืนยันแล้วในกงโกแมน344คนรวมทั้งผู้เสียชีวิต60คนใน24เขตสาธารณสุขซึ่งรวมเอา3แขวงในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่สงสัยได้ลดลงเป็น116คนจากเดิมหลายกว่า 1,000 คนในอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างใดก็ตามท่านเชเดิร์ดกล่าวว่า WHO ยังคงบ่เปลี่ยนแปลงการประเมินความเสี่ยงของพยาธิอีโบลาซึ่งยังคงสูงหลายในระดับชาติสูงในภาคพื้นและต่ำในทั่วโลกท่านเชโดดได้เน้นหนักถึงสิ่งท้าทายหลายอย่างรวมทางการยกระดับขีดความสามารถในการกวดหาเสื้อในห้องทดลองและการวินิจฉัยเพื่อลดพ้นความล่าช้าในการยืนยันกรณีและสนับสนุนการตัดสินใจหับมือที่ไว้ขึ้นการติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดในกงโกและการจำกัดการเดินทางที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบต้องสู้การสนองและเป็นอุปสรรคต่อการหับมือที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ใจให้ใสดังน้ำนาทีทาทานกระแสบริสุทธิ์เสมอดาวปอดโปร่งขาวคือเดือนเลื่อนลอยอยู่บนฟ้าคือจันทาลงเพียงเพลงศิลป์15คำสัจธรรมอาบเอปรมล่ำเลื่อมงามเทนาสบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการนี้ไก่สอนวิสัยลาดำเนินรายการให้ทานได้รับฟังมีบทกลอนบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนให้ทานได้รับฟังพร้อมเสียงเพลงห้องทานทีอยากจะรับฟังบทเรื่องสั้นก็แม่นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็แม่นบทกราบก่อนนำเสนอเป็นความสุขมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการหรือว่าท่านที่นอนอยู่ยังบ่ทันหลับแต่ว่าบางท่านเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนแม่บ้านแม่เฮือนต่ำหูกไปได้แล้วก็ฟังรายการไปพร้อมขออยู่เคียงข้างท่านเด้อขอให้เรียกงานอันใดก็ให้ประสบผลสำเร็จเนาะเอาก่อนที่จะรับฟังเสียงเพลงขอนำพาท่านมารับฟังบทกลอนผลงานการเขียนของโอทองคำอินซูเนาะขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนของเพิ่นนั้นมีชื่อว่าบ่าวนาคอยหักสาวเอ๋ยอาสีบอ้ายเพียงแต่สาวนาพ่อแม่พาหากินก้นดินฟันไม้เน่าในดินแดนดาวกลางดอนนอนป่าหาผู้มาคู่ข้างทางอ้ายแมนบ่มีในหัวใจหน่วยนี้มีแต่ความเหงานั่งเจ้าถึงเถียงนาอยู่คงคอยสู้หากินปูป่ากุ้งหอยหนูเต่นโตพอแต่กินอิ่มท้องนอนซุ่มตูบเฟืองฟังเสียงตู่เขียดห้องในทงแทนเพลงเสียงบรรเลงกลางนานีนันเนืองกองให้ในก่อลมต้องฟังเสียงคือคุยน้ำหมอกหยุยหนังย้อยเย็นจ้อยน่วงหนาวเอาแสงดาวอยู่ฟ้าต่างโตแสงสีลมผัดตีแปรเถียงทั้งเฟืองเฟื่อนฟงความมืดลงคุมพื้นกลางคืนนอนเปียวเหลี่ยวไปใสบ่พ่อพ่อให้สื่นสวงจังหวะงูงวกง่วงงุมกอดหมอนดำซ้ำว่าคือมาเย็นคาบไข่หมอนเปื้อนจนฮอดเดือนสามค่อยยังคอยคือเก่าไผสิเอาหักแท้มาให้หีบมาเด็ดหอน

ไปเนาะหับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากอู่ทองคำอินซูเพิ่นให้ซื้อว่าบ่าวนาคอยหักอ้าวอาเสพอายกับเพียงแต่สาวนานี่แหละว่าซั่นพ่อแม่พาหากินก้นดินฟันไม้อยู่ทางโดนเด่นป่าพี่แลหาผู้มาผู้ข้างทางอ้ายแม่นบ่มีเด้อว่าซั่นหัวใจยังวางมีแต่ความง่อยเหงาว่าซั่นนั่งอยู่ถึงเถียงนาก็โอ้ยสิมีไผเนาะสงสารมาเป็นครูเอาคันผู้ใดสงสารก็หีบมาเด้อว่าซะเนาะเอาอันนี้ก็คือว่าหับฟังก่อนแล้วก็วาดภาพไปก็เป็นชีวิตที่อยู่บ้านนาบ้านป่าขาดอนแต่ก็มีความสุขได้เนาะนอนฟังเสียงเขียดห้องบรรเลงคือจังเสียงเพลงนี่มีความสุขดีอยู่บ้านป่าขาดอนก็ได้เนาะธรรมชาติธรรมชาติสร้างอีหลีปลอดสารพิษว่าซั่นซะอาหารก็ปลอดสารพิษแบบธรรมชาติเนาะอากาศก็สุดแสนที่ปลอดโปร่งจิตใจก็แม่นดีอีกนําเนาะฝากเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ําคืนนี้และบทกลอนต่อไปเป็นผลงานการเขียนของสอเมืองซำขอฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ําคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าเปลี่ยนไปหลายปีผัดภาคบ้านย้อนจากเฮือนซานไปเนาในเมืองหลวงหุ่งเฮืองวิไลก้าวโอกาสดีคืนโค้งมาเฮือนยามแม่มายามเหือนบ่อนบ้านเมืองเข้าถิ่นหลังเหี่ยมนั้นพ่อเมื่อจอดย่างง่ายถึงถิ่นเคยเนายามเหลียวเห็นแปลกใจเหลือล้นทั้งขุมเพพังห้ายหนองตมเป็นบวกใบไม้ฝุ่นอบตุ้มป่านแต้มเปลี่ยนสีน่ะนอต้นล้านเคยผักฮอนยามเมื่อตอนสวยใบพวงทั้งใหญ่สูงบ่เห็นฮอดเงาทั้งสุ่มต้นหมากมีแคมทางเป็นเป่าผู้สูงดุดโกนลมจนเตี้ยเป่าแป่นแล้วนอแม่เล่าว่าบ้านเฮาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเปรไปมีการพัฒนาโบคือข่าวกีต้นไม้เขามาซื้อราคาแพงมากซุ่มต้นมีเหี่ยมนั้นแม่ขายเกี้ยงบ่เหลือลูกเอ๋ยเห็นบ่ผู้ผีขวงก่อนกี้เขาจกลงมามีเงินคำกลัวซื้อในหั่นมันบ่คือข่าวกี้หลายวันลดบ่ผ่านบัดนี้เว้นคืนหูหนวกยอนเสียงลดด้ามส่วนสนแม่วา

่านไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนจากสอเมืองซ้ำเพิ่นให้ซื้อว่าเปลี่ยนไปบ้านเมืองเฮานี่โอ้ยเปลี่ยนไปมีการพัฒนาเพิ่นว่าถนนหนทางแต่ก่อนก็มีต้นไม้ใบหญ้าเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดถนนหนทางก็สุดที่กว้างไปมาสะดวกสบายว่าซะเนาะก็แน่นอนแหละอยู่บนใดมีการพัฒนาพัฒนาเพื่อให้เฮาไปฮอดไปถึงบ่ว่าจะอยู่ทางบ้านป่าคาดอนหรือว่าอยู่ทางชนบทเนาะชนบทเพิ่นก็พัฒนาให้ไปฮอดไปถึงทางตัวเมืองเนาะได้ไปมาสะดวกการทำมาค้าขายก็เป็นสะดวกสบายเนาะเอามาฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของคำพรสุขวงศ์ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทกลอนที่ชื่อว่าเมืองปากสัน่น

ากสันสื่อสันมีป่าทามนาหอยปูกบอึ่งอย่างป่ากลางก่ายทางพายเห็นขายเลียนลายหลายหน่อไม้หวานบ้านหน่อสารไปหอดบ้านคนสาปากสาสาลีหวานปลูกแต่งยามแรงปากปึกใต้นาแสงขันแข็งสุลประธานหล่อเลี้ยงมีน้ำดังทามไปกับกมพระใหญ่กลางภัยวัดด่านสูงพ่อแม่พาลีสร้างสาวเมืองอ้างเป็นมูลใจอุ่นมาหอดแล้วเซินไหวก่อนไปลงเขตไตไปเที่ยวภัยเขียวหนองสามานญาณวิวงามพิวไปสมธรรมอัศจรรย์ลือลันแก็บอังธรรมเต็มล้นดังขนสมป่าแล้วมานั่งสมเวินของสันไหลพบกันบิดวันสองสี่น้ำเหมือนเพ่งเข่าเป่งจุจอดจำไหลเข้าหวมเผาสองฟ้าคางขอบย่างแคมทางมีโคมเยืองหุ่งตาไฟฟ้าเมืองเดินหน้าเจริญไปไวๆยับหมอกัน

ืองปากสันเป็นบทเขียนของอาจารย์คำพรสุขวงศ์เนาะเพิ่นว่าไปทางเมืองปากสันนี่ก็เป็นธรรมชาติก็โอ้ยบ่ว่าจะเป็นปูเป็นหอยเป็นปูปลานานาชนิดซั่นๆเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างทางเขตเมืองปากสันและพร้อมกันนั้นก็น้ํา2สีเพิ่นว่าได้ไปชมไปเห็นแล้วก็สุดแสนที่งามหลายก็เลยบรรยายมาเป็นบทกลอนให้ทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงนี้มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเพื่อนว่าได้ไปพบไปเห็นแล้วก็มีความติดอกติดใจการพัฒนาหยับหม้อใกล้หลุดพ้นยากจนแล้วเพื่อนว่าเนาะเอาครับฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้จากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามฝากให้เพิ่นมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและโชคดีเด้อว่าซั่นเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่จงประสบผลสำเร็จสำหรับบทก่อนของเพิ่นนั้นมีเสื่อว่าฮู้เห็นธรรม

ื่นขึ้นมาอุลาบานจิตจมแจบอารมณ์แบบสงบพบความสุขสบายธาตุสบายขันสิ้นความทุกข์หาความสุขในเด่นใดใสเปียบปานอันความสุขอยู่ที่ใดบ่ไกลดอกหากฮู้โซกฮู้หาด้วยจิตบานเปิดดวงจิตบิดทุกสิ่งจนสำนานมองให้ผ่านรูปนามตามความจริงการฮู้ธรรมกับเห็นธรรมต่างกันมากตัดกกหากของบัญหาที่แอบอิงด้วยการสู้การเห็นสัพพสิ่งนั่นความจริงการเห็นธรรมอันอุดมอันการฮู้ธรรมะนั่นเป็นจังซี่ฮู้คดีทางโลกธรรมอย่างเหมาะสมศึกษาข้อพุทธบทด้วยทองจมนำมาสมเปรียบเทียบกันจัดสรรดีฮู้ธรรมแจ้งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาน้อมนำมาสร้างชีวิตตามหน้าที่อันเห็นธรรมจิตสงบญาณสานมีเป็นวิธีเดินเข้าสู่แดนนิพพานตื่นขึ้นมาตื่นออกจากมวลกิเลสจะฮู้เหตุของบัญหาจิตประสานแม่นหลับอยู่ตื่นอยู่ยอมเบิกบานนี่ละทานการฮู้เห็นที่เป็นจริง

0: างพระปุ่มก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ป็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนประกอบจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นให้เสื่อว่าฮู้เห็นธรรมบ่ว่าจะนอนจะตื่นก็ต้องฮู้แจ้งฮู้แจ้งแห่งปัญหาเพิ่นว่าเป็นต้นก็แม่นปัญหาทางชีวิตนี่แหละเฮาต้องฮู้ต้องทำให้จิตใจมีความสงบเพิ่นว่ามีความสงบบ่ว่าจะตื่นหรือจะนอนต้องฮู้เห็นเหตุหรือว่าปัญหาเฮาต้องสร้างคิดสร้างแก้เนาะการดำรงชีวิตต้องให้พอเหมาะพอดีเนาะบ่ต้องคิดให้ใส่ผู้อื่นต้องคิดดีทำดีเนาะจิตใจมันก็มีความสงบบ่อิสาพยาบาทผู้ใดเนาะเอาหาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของสายเซลำเผามอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีและคติคำคมเนาะบทก่อนมีชื่อว่ามาลามาลัยปุ๊บผ่าพันส่อไม้ประดับกิ่งสาขามันนั้นเด็ดมาวางในผ่าพานเรียกว่าดวงมาลาแย้มแม่งเมื่อรวมกันห้อยหลายสีแตกต่างเป็นพวงพันมอบให้สับมาลัยไว้ต่อพุทโธแม่งเมื่อเอาดอกไม้บุพภาซาดพันประดับด้วยรูปทรงสวยงามใส่แหยงสามตั้งเขียนอะไรนำด้วยพื้นสีดำบอกเจตพวงมาลัยที่เอิ้นอะไรไว้ผู้ที่ตายพวงดอกไม้ที่เรียกว่าพวงมาลัยบุพภาพันแนวใดหากยกยอเวรให้ไผได้ไปใจสะอื้นยินดีดวงสมซอกน้ำตาล้นอาบแก้มสื่นซอยซอบหักกันแม่นบ่หลายมากลมเพียงดอกดวงเดียวกุหลาบสีแดงสดโซนิยมย่อย่องหากว่าวันที่ควรให้วาเลนไทน์ย่อยืนสาวใดได้หับใจจนสะอื้นยืนบ่มั่นลอยขาผู้แล้วหลายดอกโฮมห่วมเข้าเรียนแนบเป็นพวงประดับดีสวยงามยืนยอเวรให้ยามสำคัญเหมาะเรื่องวันสำคัญต่างๆค้นหับสมสื่นยองมาลานั่นแนบใจอันว้าดวงดอกไม้บุพภาซาดนานาพันเอามาโฮมเรียนกันใส่ขันยอตั้งทูบเทียนเรียนลายล้อมเป็นมากเบ่งต้นน้อยใหญ่ถวายบูชาพุทธโฮปเจ้าได้บุญล้นมากหลายดอกไม้เดียวกันนั่นประดับวาดแววศิลป์ยกยืนยอดยังถวายตามเหตุการณ์จ่าแจงได้บุญคุณประสงค์แม่งตามจริงใจเจตมอบให้คนเข้าหลบหักแท้กันนั่นสัวซีบวายเมื่อเอาดวงดอกไม้ประดับวาดแววศิลป์เฮ็ดเป็นพวงมาลายกยอนำน้อมบ่มีไผประสงค์แม่งมาลาซอใหญ่ไผได้หับพวงดอกไม้สิ้นนี้เหมือนกับแกงแซงให้ตายสนานี่แล้วทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดจากการสมมติมนุษย์เฮาเป็นคนทำให้เป็นไปตามนั้นความสำคัญหลายหน่อยสังคมเป็นผู้สอบควรศึกษาอย่างฮู้เห็นแจ้งที่จริงท่านเอ๋ย

ผ่านท่านผู้ฟังไปสำหรับบทกลอนมาลามาลัยเป็นผลงานการเขียนของสายศรีลำเภาเขาได้ขัดมาจากปื้มโฮมกวีและคติคำคมนำมาเป็นความสุขมันซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการพร้อมเสียงเพลงที่ผ่านไปหวังว่าคงจะกล่อมอารมณ์ให้แก่ผู้ที่นอนแล้วแต่บ่ทันหลับได้เป็นอย่างดีเนาะถ้าว่ามีการผิดพลาดประการใดหรือว่ามิตรรายการบ่ถูกใจก็สามารถแนะนำมาถึงรายการบทกลอนและเสียงเพลงได้เนาะเอามาเหลือเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้รับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สนวิสัญญราชเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขอลาท่านผู้ฟังไปป่วยไส้พ้นทุกท่านจงมีความสุขและนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จำเบนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกอร์โตละเมอซั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แฮงน่ะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแฮงแท้นี
3: ่อื้อเราเป็นไข้แฮงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้หลายคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะกระเมนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆหรือที่ว่าเฮ็ดเวียกตามโครงการจังซี่เนาะบ่ว่าจะเป็นการขุดค้นบ่แห่บ่คำบ่ท้องหรือโครงการอื่นๆเพื่อตอบสนองกับหน้าที่เวียกงานเนาะก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันมีกะมื้อเว้นมีกะมื้อคืนแม่นบ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่กะมื้อเว้นจังซี่มื้อคืนบ่เฮ็ดมันก็เวียกงานของเฮาอาจจะบ่ท่วงทันกับเวลาที่เฮากำหนดดังนั้นเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานจะปกติเวนติคืนมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปและทางรายการของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำยามคืนแบบนี้หรือว่าผู้ที่เดินทางขับรถไปเวียกไปงานก็เช่นเดียวกันเดินทางไกลเดินทางไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหรือผู้ที่ว่าอยู่ในเฮือนในศาลพักพรเกี่ยวข้าวรับข้าวนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสกอร์และอย่างต่อไปเขาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
3: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มองความสุขความเบิกบานมันซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าเอาอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงก็คือเฮาฮู้นำกันแล้วว่าวันที่1มิถุนาของแต่ละปีแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและในปีนี้ก็แม่นใกล้ๆจะมาฮอดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่หลายผู้หลายคนเฮาเนาะมีการกาเกียมเบียร์ไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนาแต่ว่ากายวันที่1มิถุนาหรือว่าบ่ทันฮอดวันที่1มิถุนาก็แม่นสามารถปลูกได้บ่จำเป็นต้องว่าถ้ามือบรรปลูกต้นไม้ก็ได้เนาะเฮาปลูกหลายยิ่งเป็นการดีเพราะว่าในระยะนี้ก็ฟ้าฝนสุรทาก็ตกลงมาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีเหมาะแก่การปลูกต้นไม้เฮาสามารถปลูกได้ทั้งต้นไม้กินมากหรือว่าต้นไม้อุตสาหกรรมเนื้อที่ที่ว่างเนาะเฮาก็หาโอกาสพาลูกพาหลานของเฮาในวันพักวันพรวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปปลูกต้นไม้เพราะว่าวันที่1มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็กงกับวันเด็กน้อยสากลเติมอีกดังนั้นเนาะก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนก็คือทั่วสังคมได้เห็นความสำคัญของป่าไม้การปลูกปักรักษาการพัฒนาและการนำใช้ป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยงป่าไม้ยังได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเส้นวาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำตกเนาะอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมขนส่งขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าคลองดงแบบยืนยงซึ่งมันก็ได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

กำลังให้เกียรติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังเห็นอยู่ก่อน้องตอบฟังเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเรานำเสนอให้ท่านได้หับฟังผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารานหูดีๆที่มีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังตื่มอีกและสารานหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างเหธาตุในการฟื้นฟูห่างกายในน้ำผักเนาะจะมีสารเหธาตุที่ช่วยฟื้นฟูการเหตุเวียกของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและก็ยังช่วยให้การเหตุเวียกของ5ระบบคือระบบการดูดซึมระบบทางเดินหายใจระบบการไหลเวียนของเลือดระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไทรอยด์ส่วนประกอบจะมีผักกาดนา2ใบสำหรับผักกาดจะนำเป็นสนิทใดก็ได้เนาะและก็จะมีผักเซอร์เนอรี่1ต้นมากเล่นใหญ่1หน่วยผักบัวหัวใหญ่1หัวเนาะแล้วก็ผ้าเป็น4ส่วนและกาน้ำผึ้งนี่2บวงกาเฟน้ำมักนอดหรือว่ามักหนาว1หน่วยแอปเปิ้ล1ส่วน2หน่วยและกาน้ำสะอาดนี่2จอกวิธีปรุงแต่งก็แม่นล้างส่วนผสมทุกอย่างให้สะอาดแล้วปะไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นเนาะก็แม่นนำเอาทุกอย่างนี่ลงไปในเครื่องปั่นยกเว้นแต่น้ำผึ้งกับมักหนาวเนาะปั้นให้เข้ากันจนละเอียดดีแล้วจึงนำมาใส่น้ำผึ้งและมักหนาวปั้นอีกเทื่อนึงแล้วกระทอกใส่จอกแล้วดื่มทันทีเพื่อจะบ่เสียคุณค่าทางอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นสารานหูดีๆที่ทางรายการของเฮานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพื่อว่าหลายคนเนาะอยากจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็แม่นสามารถที่ว่าเหตุใดเนาะเพราะว่าคนเฮาต้องซอกหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮา

1ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปมาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เนาะข่าวขาวนี่บ่จำเป็นต้องว่าถ้าเบิ่งอยู่ในโทรภาพหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะสามารถเบิ่งได้อยู่ในมือถือของเฮาเองเพราะว่ามันจะติดโตของเฮาตลอดเวลาบางคนนี่มือหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังตั้งเท่าใดเทื่อต่อ1ชั่วโมงเนาะที่ว่าเบิ่งโทรศัพท์บ่ว่าจะเบิ่งข่าวบ่หรือว่าเบิ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ก็แม่นใช้โทรศัพท์มือถือเบิ่งแต่ว่าบางคนเนาะก็แม่นใช้ในสิ่งที่ว่ามันเอื้ออำนวยความสะดวกนี่ไปในทางที่บ่ดีก็คือสร้างเพศปลอมขึ้นมาเพื่อตัวยั่วลอกลวงเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการไปลงเสื้อบ่ว่าจะเป็นการสร้างเพศปลอมของสำนักข่าวหลายๆบ่อนเนาะเพื่อมาตัวยั่วลอกลวงเพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมบ่ว่าจะเป็นข่าวคนหลักเด็กน้อยบ่หรือว่าข่าวนั่นนี่ทิ้งที่บดีที่เป็นผลลบต่อสังคมเนาะก็แม่นได้สร้างขึ้นมาบางคนนี่ก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์หรือว่านำข่าวข่าวนั้นไปเว้าไปว่าต่อเนาะก็กระจายเป็นวงกว้างเฮ็ดให้สังคมนี่แตกตื่นย้านกลัวบางเพศก็แม่นสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเฮ็ดให้สังคมนี่บ่มีความสงบสุขหรือว่าบางกลุ่มก็แม่นสร้างขึ้นมาว่ามีรายได้จากการขายนั้นขายนี้บ่หรือว่ามีรายได้จากการเฮ็ดธุรกิจน้อยๆแล้วได้กำไรมหาศาลสักส่วนไปลงทุนบางคนเนาะลงทุนน้อยก็แม่นได้กำไรหลายก็อยากไปเฮ็ดแม่นบ่ไปเฮ็ดแล้วก็กลับมาบ่ได้อย่างบางคนนี่ความโลภของคนเนาะก็แม่นไปกู้ไปยืมคนอื่นมาเพื่อว่าได้ผลกำไรแล้วจะไปส่งคืนไปตอบไปแทนให้กำไรให้ขี้ดอกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายแต่สุดท้ายมาลงทุนไปแล้วทุนก็บ่ได้กำไรก็บ่มีซ้ำบ่นำมาเป็นหนี้กันซ้ำพี่น้องก็ผิดกันครอบครัวก็ผิดกันเนาะอันนี้แหละอยากให้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติให้ดีต้องพิจารณาก่อนเนาะจะเฮ็ดอย่างลงไปเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี่มันเป็นสื่อที่ว่าว่องไวเข้าถึงทุกกลุ่มคนทุกบ่อนทุกที่เฮาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีอันนี้ก็ออกมาเว้ามาว่ามาเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้ตื่มอีก

วลาจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮานำมาเว้ามาว่ามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังอันใดที่ดีเนาะก็นำไปเป็นบทเรียนอันใดที่บ่ดีเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้โฆษกก็บ่ได้รู้หลายสิ่งหลายอย่างบางอันก็แม่นคัดมาจากวารสารหรือว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะเฮาก็นำมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ในระยะท้ายนี้ก็เตือนกันเอาไว้อีกตื้มโดยเฉพาะแม่นเรื่องการชีวามักเสียงโศกเสียงดวงนี่แหละคนเฮาบางคนนี่ก็โอ้ยหอดมือห่วยออกเลขออกแล้วว่าซั่นตั้งแต่เซาจำคำผู้แลโศกหน้าเจีย3หน้าเจียเอาบิกมาโจดไว้เนาะคันว่าฮู้กันแด่หักแพงกันแด่ว่าซั่นซื้อนำกันเป็นประจำนี่ก็โทรไปติดนี่ล่ะเอาถึกแล้วจักลบกันบัดบ่ถึกแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันก็เพิ่มขึ้นแม่นบ่คันเลขบ่ถึกก็บ่อยากจ่ายเนาะและบัดผู้เขาเจ้าขายมันก็จำเป็นก็ต้องได้จ่ายเงินทุกมือทุกงวดเพิ่นจึงอนุมัติให้เฮาขายต่อถ้าว่าคนติดหนี้ไปแล้วเนาะกำไรก็บ่มีได้ไปซอกเงินซอกคำไปกู้ไปยืมมาใส่มาแทนเพิ่นผู้ที่ว่าทุกเนาะก็คือที่คนขายหวยทุกมือนี่ท่านผู้ฟังคนติดหนี้ไปกำไรบ่ได้เพราะเท่าใดเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มตื้มไปถามก็บ่ได้ถามดีก็บ่ได้ถามให้พะทึกด่ามาเนาะปัญหานี้เกิดขึ้นหลายกับที่ว่าวงการมักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงดังนั้นผู้ใดที่ว่ามักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงก็ขอให้มันมีขีดจำกัดอย่าที่ว่าเลิศพลเจินเกินไปอย่าไปหวังได้หวังหั่งหวังมีนำการเสี่ยงโศกเสี่ยงสตาถ้าว่าเฮาซื้อก็ขอให้มันพอดามพอดีพอหอมปากหอมคอบ่แม่นสิว่าเอาแท้เอาว่าเนาะยาวจนว่าค่าซอกค่าแขนบัดมันบ่ถูกมากะเสียเงินเสียคำก็ยุ่งก็ยากก็มีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมีหลายแล้วเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นก็มาเตือนกันไว้อันใดก็อย่าให้เฮ็ดพอดามพอดีพอกับเศรษฐกิจเงื่อนไขที่เฮามีเงื่อนไขที่เฮาซื้อบ่แม่นสิว่าอันใดก็จดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนบัดแล้วแล้วจังใส่แทนแต่ว่าบัตรบ่มีมาเนาะมันก็มีถ้อยมีความมีปัญหาตามมาทีหลังดังนั้นถ้าว่าเฮามีเงื่อนไขที่พอซื้อซ้ำใดบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินเนาะก็แม่นซื้อไปเพื่อความมักความสุขของแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าคันเฮาบ่มีเนาะก็ยับยั้งสั่งใจตัวเองก่อนอันนี้ก็ฝากเตือนทุกท่านเอาไว้เนาะเวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ขายสายซอยมาแทงเลขหวยผัดมาออกเลขหันติอาจารย์ก็ติบ่ได้พอเฮานั่นโง่หลายเลขเลื่อนใหญ่ขึ้นไปใส่03แทง02ยองตุ้มเงินเปลี่ยนเสียงคนเว้าว่าเฮาเมาเลขโหดโตมันซั่ว

ียงเงินคำก็จนหมดจนเสียงเลขออกข้างเคียงเปิ้นขึ้นหน่อยนึงซึ่งลึงเหมือนคนปวงบาไปหน้าแล้วไว้หลังย้อนอย่าค้างผัดแห้งถูกแห้งจนขอเต็มคนผู้มา

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา5โมงถึง23โมงมื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม7ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่7เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสืนยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวนดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงส่างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเศร้า

0: ้าวแก้วเม่นนูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

้อมใจกันปกป้องรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพน้ำพระทัยขอสุบรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศในเวลา 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเลี้ยงจันด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้องกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนพบกันในมื้อนี้วันอาทิตย์กงกับแฮม7คำเดือน7ปีมะเมียเนาะพุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังกงกับวันที่7เดือนมิถุนา2026ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเขียงกุกันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขความปันมวลซึนกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนอีกก็ตื่นแล้วท่านผู้ฟังมีเวลาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายแห่งกับห่างกายเนาะในตอนเช้าแบบนี้ก็เพื่อเป็นการปรับความสมดุลของห่างกายออกกำลังกายเคียงคู่กันนั่นการกินการอยู่ก็ต้องเคียงคู่กันไปเนาะเพื่อว่าจะเห็นให้ความสมดุลของห่างกายนี้มีความแข็งแรงกินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อการเบิ่งแย้งตนเองก็คือการตอบโจทย์เนาะเห็นให้สุขภาพแข็งแรงดีสำหรับท่านใดที่ว่าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนก็เฮ็ดเวียกเนาะด้วยการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานนี่ก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันบ่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าแม่ค้าเซาขายของเขาเซากสิกรเซาผู้องค์ให้งานหรือว่าผู้ที่เป็นเซิร์ฟเฟอร์รถเนาะยิ่งต้องได้ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแลนนำเวลาแด่ท่านผู้ฟังแต่จังใดก็ดีเด้อขอเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนสู่ส่วนไปน้ำกันให้ประสบผลสำเร็จโดยดีท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสื่อเนียมเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการผ่านไปกับข่าวมาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังก็คือหูน้ำกันเนาะเส้นทางการเดินทางในแต่ละจุดขึ้นไปเหนือลงไปใต้บางคนอีกานำไส้รถส่วนตัวรถโดยสารถ้าว่าจะไปทางภาคเหนือปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังหลายคนก็หันมาสมไส้รถไฟเล้าจีนหลายขึ้นท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นทางรถไฟเล้าจีนเป็นแบบอย่างที่ดีเด่นในการหัวมือกับต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ซึ่งขบวนรถไฟลาวจีนนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นขนส่งผู้โดยสารหลายกว่า73ล้านเถื่อคนนอกจากนี้การขนส่งสินค้าข้ามชาติเนาะตามเส้นทางรถไฟลาวจีนก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวท่านผู้ฟังซึ่งนับแต่เปิดนำไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นต้นมาความสามารถในการขนส่งของเส้นทางรถไฟลาวจีนสายนี้ก็ได้บรรลุพัฒนาแบบก้าวกระโดดขั้นและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังการนำไส้ประโยชน์จากทายแห้งของเส้นทางรถไฟก็คือเส้นทางขนส่งสินค้าสากลเนาะตามเส้นทางรถไฟสายนี้ได้ช่วยประหยัดเวลาการขนส่งสินค้าข้ามชาติได้เป็นจำนวนหลายเพราะว่าการขนส่งผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นกสิกรรมสดหรือว่าจะเป็นหมากไหมก็คือหมากทุเรียนหมากมังคุดและหมากไหมอื่นๆเส้นทางรถไฟข้ามชาติสายนี้ได้กลายเป็นสายพานสำคัญที่เชื่อมต่อทรัพยากรของสองฝ่ายและเปิดตลาดสองทางซึ่งได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองชาตินั่นก็คือลาวจีนตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่าน

องจำเบงเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินเล้วว่าเงินลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดคือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลสืบจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็มีแจ้งการจากของการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านผู้ฟังเพิ่นได้แจ้งถึงแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงแขวงเมืองและนครพร้อมด้วยสมาคมยานพาหนะและหัวหน่วยดำเนินธุรกิจจำหน่ายพาหนะทางบกในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกของขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบและเป็นเอกภาพกันโดยเนื้อในแจ้งการนี้ท่านผู้ฟังก็ได้กำหนดเอา5มาตรการคือสำหรับผู้ที่ประกอบการเนาะจะต้องได้ปฏิบัติดังนี้1ออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกให้จัดตั้งปฏิบัติการค้นคว้าออกใบอนุญาตโดยความเอาทั้งหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนก่อนมีแจ้งการและหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่ผู้ประกอบการต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนและเข้มงวดทางด้านถึงจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้และทุกการออกใบอนุญาตต้องเห็น

0: ฎหมายกับวีซากินน้ำเข่าส่งออกหรือว่าผู้ผลิตประกอบทางภายในและสำหรับห้างขายยานพาหนะมือสองต้องมีสัญญาซื้อขายและแหล่งที่มาอย่างจะแจ้งสำหรับการบริการหลังการขายและอะไหล่ต้องมีสถานที่ห้องหับการบริการหลังการขายอะไหล่และอุปกรณ์เทคนิคที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต้องมีนายสร้างกลจากสะพอด้านที่มีใบยั่งยืนผ่านการเฮียนหรือว่าฝึกอบรมการซ่อมแปลงยานพาหนะโดยกงและนอกจากนี้การรับประกันและการปกป้องผู้สมใจผู้ดำเนินธุรกิจต้องประกอบก็คือต้องรับประกันคุณภาพของยานพาหนะที่ตนจำหน่ายโดยมีเอกสารยั่งยืนคุณภาพและระยะเวลาการรับประกันที่ชัดเจนจากโรงงานผลิตและบริษัทการซื้อการขายนี่ก็ต้องเฮ็ดผ่านระบบบัญชีที่ถูกต้องและสำหรับผ่านระบบธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานทางด้านกฎหมายและมาตรการจะตั้งปฏิบัติการรายงานให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าทุกคันเอาใจใส่ติดตามกวดกาและสุกนิ้วให้หัวหน่วยธุรกิจที่เปิดก่อนหน้านี้แต่ว่ายังบ่ทันได้สอดคล้องให้ฮิบฮ้อนปรับปรุงให้ครบเงื่อนไขให้มีการสรุปรายงานประจำงวดประจำปีและส่งให้กรมการค้าภายในท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารนอกจากทางรายการพวกเขานำเสนอให้บัตรทานสำหรับทางห้างที่เปิดห้างขายรถขายยานพาหนะนี่นะท่านผู้ฟังต้องได้อิงใส่แจ้งการและพร้อมใจการปฏิบัติตามแจ้งการของห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน
1: จงหำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะโบปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

cây cột mốn chạm đèn lên hàng ngân say kim lai khơi ngân leo và ngân láo bù mi khà หาว่าเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

0: ยแต่แต่ยาน
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้าได้หับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปหับฟังข้อมูลข่าวสารไปนำฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการพวกเขาพร้อมก็ขอให้เป็นความสุขความเบิกบานม้วนซื่นกับท่านผู้ฟังทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่เหตุกิจวัตรประจำวันแต่งกินแต่งอยู่ควงกินในตอนเช้าแบบนี้เนาะสำหรับทานใดทีไซหมอไฟฟ้าก็ขอให้ทุกคนมีสติทุกครั้งเด้อไซแล้วก็อย่าลืมถอดปลั๊กเสียบเนาะป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพราะว่าระยะนี้อากาศก็ฮ้อนอบอ้าวแดปัญหาการเกิดอัคคีภัยนี่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติหลังจากที่ไซแล้วก็ต้องได้ปิดได้มอดไว้ถอดปลั๊กเสียบออกทานผู้ฟังและนอกจากนั้นก็มันกวดกาเบิ่งสายฟื้นสายไฟให้ดีถ้าว่ามันเก่าแก่สุดสมหลายเกินไปใช้มาหลายปีแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนทายขึ้นใหม่เนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่าจะเดินทางออกจากบ้านจากเมืองแน่ก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกวดกาเบิ่งให้ดีใส่ฟืนใส่ไฟได้ปักสองปักเสียบถอดหรือยังบางคนนี่ก็ลืมมักลืมแน่ท่านผู้ฟังแต่ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเนาะเผื่อว่าเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดสื่นยามเช้า

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสักลาวท่านผู้ฟังประชาสัมพันธ์เติมเนาะสำหรับบริษัททางท่านใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสปอตโฆษณาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสักของพวกเขาก็สามารถติดต่อสอบถามผู้พันได้ทั้งของการตลาดในมงเวลาราชการและบางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วสำหรับมิดรายการทานใดทีหับฟังรายการพวกเราอยู่ก็อย่าลืมเนาะสามารถแจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมเป็นเท่าใดหับฟังสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบอและเคียงคู่กันนั้นก็สามารถติดตามหับฟังได้อีก1ช่องทางก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org.la เอาล่ะท่านผู้ฟังบางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4มือแห่งงานแห่งชาติครั้งที่5และการแข่งขัน4มือแห่งงานอาเซียนครั้งที่15ในระยะรอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับจีนและอาเซียนสุขยุคการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิก
1: ในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอโรปพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาวสหภาพเอโรปหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้ปิดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันสองฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและ EUนับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายน1975เป็นต้นมาซึ่งในปี2025สองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการพัวพันร่วมมือด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติเว้ารวมว่าเฉพาะแม้ระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสุขยูการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นเติมลาวเสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2026และสุกโยให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในขณะเดียวกันท่านวอลเตอร์เบเกอร์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อท่านทองสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในเดือนมีนาคมผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาว EU ครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามจัดขึ้นเมื่อบุดรมานี้ที่กระทรวงก่อสร้างนครหลวงฮานอยของเวียดนามโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านเจินหงมิงรัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามมีท่านนางคำเผาเอินทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายครั้งนี้เพื่อสืบโตจัดตั้งผันขยายจิตใจในข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองและสองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนาม กองประชุมปรึกษาหารือสองฝ่ายได้สรุปตีราคาบรรดานาวเวียกที่ได้มีการตกลงร่วมมือกันในระยะผ่านมาและได้มีความเห็นเป็นเอกภาพกันที่จะต้องได้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อสุกงูการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลเป็นจริงโดยไวเป็นต้นโครงการก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามท่าแขกงุงอ่างการหัวมือครบด้านตามยุทธศาสตร์2026-2035การยกระดับพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางเสื่อมโตระหว่างแขวงสายแดนลาวเวียดนามทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการหัวมือด้านคมนาคมขนส่งและยกระดับบุคลากรแขนงโยธาธิการและขนส่งของลาวกองประชุมครั้งนี้2ฝ่ายเป็นเอกภาพกันมอบให้กรมแผนการและการเงินของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกลุ่มหัวมือสากลของกระทรวงก่อสร้างเวียดนามเป็นจุดประสานงานอย่างเป็นปกติเพื่อสร้างแผนการแลกเปลี่ยนและสุกยู่การจัดตั้งผันขยายบรรดาเนื้อในของกองประชุมที่ได้ตกลงเป็นเอกภาพกันในกองประชุมกองประชุมปรึกษาหารือได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและการหัวมือซึ่งเต็มไปด้วยความสามัคคีแบบพิเศษไอ้น้องและบรรลุได้หลายมากผลอันจบงามในตอนท้ายของกองประชุมพบปะครั้งนี้ยังได้มีพิธีลงนามบทบันทึกการพบปะระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามพิธีมอบหับข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัทเดลก้าและบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนเกี่ยวกับการร่วมมือลงทุนก่อสร้างทางรถไฟเสื่อมต่อแต่ท่าเหือวงอ่างของเวียดนามผ่านตัวเมืองท่าแขกของลาวอย่างครบสุด
1: เมื่อบรมนีท่านนางดลนีพรหมวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะผู้แทนสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการประสานงานสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอปาหรือไวปาครั้งที่5ในรูปแบบทางไกลภายใต้หัวข้อส่งเสริมการหันเปลี่ยนเวียกงานบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ความรวมและมีความพร้อมในอนาคตโดยการเป็นประธานของท่านนางแอนมาติแบกประธานกองประชุมสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอป้าซึ่งมีท่านเลขาธิการใหญ่ไอป้าสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงจากบรรดารัฐสภาที่เป็นสมาชิกไอป้าเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อยกสูงความรับรู้ให้แก่สมาชิกรัฐสภาเพศหญิงเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนด้านบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ความรวมและมีความพร้อมในอนาคตทั้งเป็นการติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานและขอบแผนการจัดตั้งปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองและการเป็นผู้นำของแม่หญิงในปี2024-2025ของบรรดาประเทศสมาชิกไอปาในกองประชุมได้มีการสนทนาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อกับหัวข้อที่นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งคณะผู้แทนลาวได้ประกอบความเห็นต่อกับหัวข้อการหันเปลี่ยนรัฐสภาด้านบทบาทหญิงชายของรัฐสภาที่บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มจำนวนของเพศหญิงในตำแหน่งการตัดสินใจแต่ยังเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนระบบโครงสร้างและวัฒนธรรมที่กำหนดวิธีการตัดสินใจของเขาเจ้าซึ่งรัฐสภามีบทบาทสำคัญในการนำพาการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการปรับปรุงกฎหมายนโยบายต่างๆและนำใส่กลไกการกวดกาให้สอดคล้องกับหลักการของความเสมอภาพหญิงชายนอกนั้นยังได้รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งพันขยายแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการเมืองและการเป็นผู้นำของแม่หญิงของลาวเห็นว่าพวกเฮาได้สุ่มใส่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนพร้อมนั้นสภาแห่งชาติยังได้ดำเนินการเก็บกรรมและวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงของลาวในปี2025ถือได้ว่าเป็นครั้งทำอิฐในอาเซียนและเป็นการสร้างความรับรู้ให้แก่สังคมเกี่ยวกับบทบาทของแม่หญิงในเวทีการเมืองซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ส่งผลเหตุให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทีสิบในเดือนกุมภาพันธ์มามีสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงกว่ำเอา 29.71 ส่วนห้อยผลของกองประชุมครั้งนี้จะถูกนำไปพิจารณาและรับรองในกองประชุมไอปาครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในระหว่างวันที่19-25 ตุลาคม2026
0: เมื่อบุตรมณีคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยพลโทสายใจกรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทางไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของทหารพลเอกโรมิโอเอสบอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพฟิลิปปินส์ในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเพิ่มทวีการร่วมมือในคงเขตความมั่นคงที่พ้นเด่นการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารเป็นต้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติยาเสพติดและอื่นๆนอกจากนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่23และกองประชุมผู้นำประชาคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่6อาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อร่วมกันรักษาอนาคตของอาเซียนร่วมกันการรับรองแผนการส่งปีกของกองทัพอาเซียนนับแต่2026หา2028และแถลงการร่วมของกองประชุมครั้งที่23การลงนามในแถลงการร่วมผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่23แบบออนไลน์และการมอบรับตำแหน่งประธานกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่24จากประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่ประเทศสิงคโปร์ตื่มอีก
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่26พฤษภาคมผ่านมาอยู่สถาบันการพัวพันต่างประเทศนครหลวงฮานอยของเวียดนามท่านเหงียนเม่งเกืองรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดเวทีปราศรัยอนาคตอาเซียน2026จะจัดขึ้นในวันที่9 50มิถุนายนนี้ที่นครหลวงฮานอยโดยหัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตรวมสันติภาพวัฒนถาวรถือประชาชนเป็นใจกลางว่าเวทีปราศรัยนี้มีผู้เข้าร่วมหลากหลายภาคส่วนมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์กว่าเก่าและมีหลายการเคลื่อนไหวกว่าเก่าเมื่อเทียบใส่กับเวทีปราศรัยที่จัดขึ้นในก่อนหน้านี้ท่านเหงียนเม่งเกืองให้ฮู้ว่าเวทีปราศรัยอนาคตอาเซียนแม่นแน่ใส่สุกโยการโอ้ลมสนทนานับทางขั้นสูงและลงเลิกเวทีปราศรัยจัดขึ้นในสภาพการอาเซียนพร้อมก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ด้วยมโนภาพและวิสัยทัศน์ใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนโอ้ลมสนทนาอยู่เวทีปราศรัยอาเซียนจะแบ่งปันบรรดาทัศนะและความหับหูรวมและนี่แม่นสิ่งสำคัญเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาปัญหาที่พร้อมพ้นเด่นขึ้น
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนทานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสี่มือแห่งงานแห่งชาติครั้งที่5และอาเซียนครั้งที่15ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

เมื่อบนดลมนี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมและกล่าวคำเห็นต่อกองประชุมครั้งที่1ของคณะรับผิดชอบระดับชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่การแข่งขันสีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่5และการเข้าร่วมแข่งขันสีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่15ที่จะจัดขึ้นในมมนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชได้มีคำเห็นเน้นนักว่าการพัฒนาสีมืองานแม่นปัจจัยตัดสินที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมตามแผนพัฒนาเวียกงานแห่งงานนับแต่2021หา2030เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวบรรลุคาดหมายและมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท่านได้วางทิศซีนำ7เวียกงานจุดสมเซนแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆพร้อมทั้งแบ่งปันความรับผิดชอบให้ละเอียดจะแจ้งและสร้างแผนเคลื่อนไหวให้มีลักษณะต่อเนื่องเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสีมืองานลาวกะเกียมงบประมาณเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์รับใช้การฝึกซ้อมการแข่งขันให้เพียงพอและทันเวลาเปิดกว้างการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อสุกยู่และสนับสนุนการจัดงานกำหนดและจัดเกียมสถานที่แข่งขันโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาสีมือแรงงานลาวเกาหลีให้มีความพร้อมรอบด้านดำเนินการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนที่มีสีมือดีเด่นในระดับต่างๆนับแต่ระดับภาคฐานจนถึงระดับชาติเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีสากลพร้อมนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูงของคณะรับผิดชอบทุกฝ่ายจะเฮ็ดให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามช่วยยกระดับมาตรฐานแห่งงานลาวให้สูงขึ้นสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิที่ท่านฟังผ่านมานั้นลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่5และการแข่งขันสีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่15ซึ่งได้นำมาเสนอสุดานฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับจีนและอาเซียนสุขยุคการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียแปซิฟิกในระยะประชาคมอาเซียน

0: กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การหัวมือทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกที่เซี่ยงไฮ้และกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่ซูโจจัดขึ้นเมืองโรมาเนียซึ่งได้เต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพกันด้านการหัวมือของภาคเพื่อนและการจัดตั้งปฏิบัติแนวคิดลัทธิหลายฝ่ายพร้อมทั้งได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนของจีนเข้าในการทับมังกำแพงการค้าและปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจการค้าแบบเปิดประตูสู่ภายนอกให้สมบูรณ์ขึ้นในนั้นการหัวมือจีนอาเซียนแม้นภาคส่วนที่มั่นแกนที่สุดและมีสิทธิสิวาที่สุดในแผนการดังกล่าวซึ่งได้เพิ่มความแน่นอนเข้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือทั่วโลกจีนและอาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของกันและกันมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันได้กลายเป็นคู่ห่วมผลประโยชน์ที่แน่นแฟ้นเนื่องในโอกาสสัญญาการพัวพันหัวมือเศรษฐกิจแบบหอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซียนมีผลบังคับใช้ครบรอบ4ปีการค้าขาเข้าขาออกระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน4เดือนทับอิฐของปีนี้ได้เพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายในนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนมันโดดเด่นที่สุดต้นทุนการค้าในภาคพื้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องต้องโซ่อุตสาหกรรมและต้องโซ่การสนองมีความเหนียวแน่นเพิ่มขึ้นอย่างจะแจ้งจากการหลุดภาษีฮอดการอำนวยความสะดวกในการแจ้งผ่านด่านจากระเบียบว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้าฮอดการดำเนินธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์และการหัวมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนเฮ็ดให้การหัวมือระหว่างจีนอาเซียนก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกอย่างบ่หยุดยั้งและได้กลายเป็นปัจจัยมั่นเทียงที่สามารถต้านทานความบ่แน่นอนจากภายนอกการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนที่มั่นเทียงเข้าในการหัวมือระหว่าง2ฝ่ายการเซ็นอนุสัญญายกระดับการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำส่วนได้เปิดกว้างการหัวมือในขงเขตใหม่ต่างๆเช่นเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวการเสื่อมยงเสื่อมจอดด้านตองโซการสนองและอื่นเสริมได้สุกโยการเสื่อมต่ออย่างเหลือกเซิงในด้านระเบียบการมาตรฐานและอื่นทางได้ก้าวข้ามขอบเขตดั้งเดิมได้ก้าวข้ามขอบเขตดั้งเดิมของการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจีนที่ว่าเอาการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการเข้าแทนที่สงครามภาษีในระดับสูงสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างแนวทางสิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหัวมือกันในตองโซอุตสาหกรรมพลังงานใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของภาคพื้นให้สูงขึ้นโดยการผลิตแบบอัศริยะของจีนลดต้นทุนโดยรวมให้ต่ำลงและยกกำลังแข่งขันทั่วโลกให้สูงขึ้นการเสริมต่อด้านพื้นฐานโครงร่างได้ปูพื้นฐานที่มั่นแกนให้แก่การหัวมือกันปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10%ต่อปีการสร้างสองทางใหม่ทางบกและทางทะเลอยู่ภาคตะวันตกของจีนการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ำได้เฮ็ดให้บรรดาผลิตภัณฑ์สดเช่นดอกไม้สดหมากไม้สดเป็นต้นสามารถได้รับการขนส่งและแจ้งผ่านด่านอย่างว่องไวนอกนี้หลายประเทศได้ยกเว้นวีซ่าต่อจีนซึ่งได้สุกโงการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรการหัวมือด้านการฝึกอบรม4มือและการยกระดับการค้าการบริการระหว่าง2ฝ่ายเหตุให้เกิดการเสื่อมโยงระหว่างประชาชน2ฝ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่การพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ฝ่ายมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อประเสริฐหน้ากับความบ่แน่นอนจากภายนอกตลาดขนาดใหญ่พิเศษของจีนและกลุ่มอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ช่วยยู่หนุนกันความต้องการภายในของจีนที่มีประชากร1,400คนได้เป็นตลาดที่มั่นเทียงให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนแมนภาคพื้นแกนกลางสำหรับตองโซอุตสาหกรรมและการหัวมือด้านกำลังผลิตของจีนท่ามกลางสภาพการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆของการค้าทั่วโลกจีนกำลังทับมังกำแพงต่างๆโดยการหัวมือหลายฝ่าย ในนั้นการร่วมมือจีนอาเซียนแม่นเสาค้ำแกนกลางในกระบวนการดังกล่าวในอนาคตสองฝ่ายจะสืบต่อลงเลิกการร่วมมือภายใต้ขอบอาเซบและเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนเพื่อเฮ็ดให้ท่าแห่งด้านที่ตั้งผลประโยชน์ด้านระเบียบการและความสามารถปมซ่อนด้านตลาดกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้จีนและอาเซียนสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โดดเด่นกว่าเก่าให้แก่ความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือการเปิดประตูสู่ภายนอกและการร่วมมือในขอบเขตทั่วโลก
1: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแมนจีนและอาเซียนสุกยุคการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังในทุกๆมื้อนี่แหละตอนเช้าก่อนพักข่าวทั่วไปเวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 ทางรายการจะนําเอาข่าวๆข้อมูลข่าวสารมาเว้าว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งในยานี้ก็คาดบ่ได้เว้าเรื่องการเดินทางไปมานี่แหละในระยะฤดูฝนนี้ก็คอยไปคอยมานํากันซึ่งก้าวเข้าสู่ระยะฤดูฝนแล้วก็ฝนมันก็ตกตกตาวะจําตกก็ตกบ่เป็นเวลาแน่แต่ตกคนแจ้งแน่ตกตอนซวยแน่สิตกตอนดึกแน่สิเปลี่ยนกันไปคอยไปคอยมาในการเดินทางนี่แหละเอาตอนนี้พวกเขาจะมาเว้าสู่ฟังข่าวข้อมูลข่าวสารในวันที่4มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านนิโคลไรพรีสเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่ฮานอยของเวียดนามในโอกาสนี้ท่านไมทองธรรมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แสดงความชมเชยและก็ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านนิโคลไรพรีสอยู่แล้วซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างหาวหันเข้าในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายลาวเดนมาร์กให้ดับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความสมานว่าท่านเอกอัครราชทูตนิโคลไรพรีสจะสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายลาวเดนมาร์กให้มีผลสำเร็จอันใหม่ในต่อหน้าสองฝ่ายได้แสดงความยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและราชอาณาจักรเดนมาร์กได้รับการเสริมขยายและก็มีผลสำเร็จเป็นก้าวมานับตั้งแต่ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่1 พฤศจิกายน 1956พิเศษในปี2006เป็นปีครบรอบ70ปีของการพัวพันการทูตลาวเดนมาร์กซึ่งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายสำคัญดังกล่าวพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือสองฝ่ายในตนาเส้นด้านการเมืองการค้าการลงทุนและก็การร่วมมือพัฒนาแบบยืนยงรวมทั้งการสนับสนุนลาวในการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ของลาวที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน2026นี้ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเอกอัครราชทูตนิโคลไรพรีสก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อในการเป็นขัวต่อประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและกระเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือระวางราชอาณาจักรเดนมาร์กและลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวันนี้พวกเราจะไปต่อที่ข่าว3แขวงภาคเหนือสรุปการหัวมือกับแขวงกวางหนิงกองประชุมสรุปการหัวมือระยะปี2022-2026และวางทิศทางการหัวมือระยะปี2026-2030ระหว่าง3แขวงภาคเหนือของลาวประกอบมีสัญญาบุรีหลวงพะบางและหัวพันกับแขวงกวางหนิงของเวียดนามได้จัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่แขวงสัญญาบุรีเป็นเจ้าภาพโดยเป็นประธานร่วมของสหายเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสัญญาบุรีท่านสหายบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางสหายพุทธพันธ์แก้ววงไซกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหัวพันธ์และสหายกวนมิงเกืองกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงกวางหนิงของเวียดนามมีบรรดาคณะผู้แทนจาก4แขวงและสถานกงสุลใหญ่ของเวียดนามประจำภาคเหนือเข้าร่วมสหายเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งก็ได้รายงานสภาพรวมชุดพิเศษของแขวงสัญญาบุรีโดยย่อให้คณะผู้แทนเข้าร่วมรับรู้พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อบรรดาผลงานที่คณะพรรคคณะนำและประชาชนทั้ง4แขวงได้ร่วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติ
บทบันทึกสวยจำที่ได้ลงนามร่วมกันในระยะพันมาสหายก็ได้แสดงความขอบใจต่อคณะพักและประชาชนแขวงกวางนิงที่ให้การช่วยเหลือก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านการเมืองการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการลงทุนการค้าสาธารณสุขและงบประมาณให้แก่แขวงไสยบุรีแขวงหลวงพะพางและแขวงหัวพันทางมีแผนจะสืบต่อให้การช่วยเหลือตื้มในต่อหน้าถือเป็นการปฏิบัติแนวทางการเมืองหัวมือของ2ภาค2รัฐที่สหายเลขาธิการใหญ่ทองรุ่นศรีสุริตและสหายเลขาธิการใหญ่โตเริ่มได้ตกลงร่วมกันในเมื่อบ่ทันผ่านมานี้พร้อมนั้นสหายได้เสนอบางทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าตื้มอีกโอกาสเดียวกันสหายกวนมิงเกื้องก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นจากกันนําและประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้ง3แขวงของลาวทางรายงานสภาพรวมทาแห้งด้านเศรษฐกิจของแขวงกวางนิงให้กับคณะผู้แทนเข้าหัวมาปู้โดยย่อและก็ต่อตีราคาสูงต่อการหัวมือระยะผ่านมาทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพต่อแผนการหัวมือของทั้ง4แขวงในต่อหน้าจากนั้นต่างหน้าการนําแขวงหลวงพะบางและแขวงหัวพันได้มีการประกอบคําเห็นทางได้มีการลงนามบทบันทึกการพบปะระหว่าง4แขวงซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง3แขวงภาคเหนือของลาวและแขวงกวางหนิงของเวียดนามให้กว้างขวางลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆไปต่อที่ข่าวการเฉลิมฉลองครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกและครบรอบ27ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประจําปี2026จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และชีวนานาพันธุ์ท่านลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แถลงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีเมื่อบ่ทันมื้อนี้พรรครัฐบาลได้กําหนดเอาวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสํานึกและยกระดับความตื่นตัวในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ปวงชนในทุกๆปีจะได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันสําคัญดังกล่าวร่วมกับประชาคมโลกสําหรับปีนี้องค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมได้กำหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้คำขวัญการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสภาพภูมิอากาศสำหรับลาวก็ได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคือถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นคำขวัญการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มีเป้าหมายเน้นนักใส่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นปัญหาท้าทายและกระทรงผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกซึ่งปัจจุบันพวกเขาบ่เพียงแต่ประเสริญกับภาวะโลกร้อนธรรมดาแต่กําลังก้าวเข้าสู่ยุคภาวะโลกร้อนแบบหุนแฮงที่สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของวิกฤตการดังกล่าวที่พวกเขาต้องร่วมมือกันหีบฮ้อนแก้ไขสําหรับเราก็ประเสริญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเช่นสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลามป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลฝนมีมะเข็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอันนี้ก็แม่นปัญหาของสิ่งแวดล้อมพวกเขาจะต้องได้ให้ความสําคัญในปัญหาตัวนี้ต่อปัญหาดังกล่าวนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและการยุทธศาสตร์ที่สําคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดํารัสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัสว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนและก็ได้เสริมสานเอาเวียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปี2026-2030
และได้กำหนดคาดหมายการลดผ่อนการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุอายเฮือนแก้วให้ได้60%ภายในปี2030และก็ให้เป็น0ในปี2050โดยการหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดและการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้70%ในปี2035การเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี2026นี้ได้จัดไปเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งภาครัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และหลากหลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกระดมและสุขยู่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการป้องกันหลุดพ้นและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบริบัติต้นไม้หลุดพ้นการนำใช้พลาสติกบ่ทิ่มบ่ชูดขี้เหนื่อยซะซ้ายบ่ชูดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมและบ่ทำลายป่าท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นระยะนี้เฮาดีเกลี้ยงบ่ได้ก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่แหละสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่เฮ็ดให้สภาพอากาศของพวกเฮาดำรงคงตัวไปได้อย่างปลอดภัยเนาะถ้าสิ่งแวดล้อมพวกเฮาปกป้องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ปกป้องเฮาเช่นกันโดยเฉพาะกับเรื่องสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในท่านผู้ฟังมาต่อที่ข่าวเมืองซันไซสุมไซติดตามกฎการราคาสินค้าละกาสินค้าหมดอายุเมืองซันไซแขวงอัตปือได้เอาใจใส่ติดตามกฎการราคาสินค้าและสินค้าหมดอายุเพื่อรับประกันต่อผู้บริโภคและรับประกันต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบ้านเฮาท่านพูนสุขแก้วคำเพียหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองซันไซได้ให้สัมภาษณ์มาบัดนี้ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองได้แต่งตั้งคณะผู้สอบคันเมืองลงที่ตามราคาสินค้าที่มีผลกระทบไว้ต่อชีวิตกับประโยชน์ของประชาชนกฎการสภาพการเร่งติดของราคาสินค้ากฎการสินค้าเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุรวมทั้งสินค้านอกระบบและสินค้าที่นำเข้าบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภค

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพบปะกับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นครหลวงปักกิ่งและยะ5ปีผ่านมาคณะผู้จัดงานศูนย์กลางสัมพันธ์กรรมบาลลาวได้ถือเอาเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมเป็นเวียกงานที่สำคัญปีนี้แขวงลมไซปล่อยป่า 1,750,000 ตัวจีนสำเร็จการส่งดาวเทียมกลุ่ม11ของกลุ่มดาวเทียมอินเทอร์เน็ตวงโคจรต่ำเซียนฟ่านขึ้นสู่อวกาศเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมอยู่อินเดียเสียชีวิต20กว่าคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่5มิถุนายนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พบปะกับสหายหลีเซียงกรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามทางรัฐกิจอยู่จีนในระหว่างวันที่2หาวันที่6มิถุนายนในโอกาสดังกล่าวส่งฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของส่งประเทศให้กันทราบและได้ตีราคาสูงต่อสายพพันธ์มิตรภาพอันเป็นมนเสื้อและการพพันธ์คู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติอย่างแท้จริงพิเศษในปี2026นี้เป็นปีที่มีความหมายความสำคัญในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและปีมิตรภาพลาวจีนซึ่งส่งฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยบรรยากาศคึกคืนและเต็มไปด้วยความหมายสำคัญทั้งอยู่ลาวและจีนในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่นส่งฝ่ายได้แสดงความชมเชยที่เห็นว่าการพัฒนาหัวมือด้านรัฐเป็นต้นแม้นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและด้านอื่นๆระหว่างสองประเทศมีการขยายตัวอย่าง